0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์ภูมินาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
4: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาท รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 203 กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอมาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธนากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18 มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมเวิลด์สเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วิริศพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ต้องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ ่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบาง

0: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออร์แกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วย
7: สำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาปฏิปทาณสูตรเรื่องราวในขันธบัพเรื่องราวของมหาปฏิปทาณสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างขึ้นเองผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านกล่าวว่าปุณณจปรังภิกขเวภิกขุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข ข้ออื

0: อื่นยังมีอยู่อีกคือสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะทรุดโทรมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูปแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี่มันหมายถึงร่างกายนะสังขารนี่ขันธ์ 5นี่นั่นคือความคิดแต่ว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้างและย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเจนายเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างนี้แลฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เปลื้องคำที่ว่าผมเอาธรรมะหามาสอนกันเองเ นื่องได้พูดกันตามในนึงว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวเพราะการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับเทวทัตจึงนำเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้าใจกัน ถ้าเราฟังภาษาบาลีกันเป็นดุนความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่นี่เราว่าไม่ได้เพราะท่านที่ฟังอยู่ถ้าจะเป็นนักปราชญ์ก็ได้สำหรับในขันธบัพคืออุปาทานขันธ์นี่เป็นวิปัสสนาญาณล้วนไม่ใช่สมถภาวนาเมื่อวานนี้นิวรณ์ยังเป็นสมถภาวนาควบวิปัสสนาภาวนาคือตั้งแต่อานาปานสติเป็นต้นมาถึงนิวรณ์ท่านควบทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธบัพอุปาทานขันธ์คือขันธ์ 5คำว่าอุปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นวิปัสสนาญาณล้วนความจริงเรื่องขันธ์ 5นี้เราก็เข้าใจกันถ้าว่า1รูปคำว่ารูปมีอยู่ มีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธรูปอย่างหนึ่งอุปาทายรูปอย่างหนึ่งถ้าผมจะไม่พูดให้มาละเอียดจะยุ่งไปเปล่าๆรูปก็มีสภาพที่เราสามารถจะเห็นได้ด้วยตาท่านบอกสภาวะของรูปเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ด้วยตามันเป็นรูปและรูปนี้มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอะไรถ้าเป็นรูปคนรูปสัตว์เราก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่มีพ่อมีแม่จึงมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มีรูปของลูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุบดินเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถวิปัสสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ในเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เราเกิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสำคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเมื่อแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอนี่กิเลสที่เกิดรูปกิเลสคือความเศร้าหมองจิตคืออารมณ์เลวเห็นว่าความชั่วเป็นของดีความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศีล5นี่มันเป็นเหตุเบื้องต้นอย่าทำร้ายกันอย่าลักจะขโมยกันอย่าแย่งความรักกันอย่าโกหกมดเท็จอย่าดื่มสุราเมรัยแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่นชอบเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่เราฆ่าแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบถ้าเราไปฆ่าเขาเขาชอบไหมล่ะถ้าว่าท่านคิดว่าเขาชอบก็คงจะมีสติเกิน 100% เรียกว่าไม่บ้าก็บอท่านี้ความชั่วอย่างหนึ่งที่เห็นกันง่ายๆก็ได้แก่การลักการขโมยทำลายทรัพย์สินทรัพย์ของชาวบ้านถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำนี่การยื้อแย่งความรักของชาวบ้านเราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกหกมดเท็จเราชอบโกหกชาวบ้านเขาฟังแต่ชาวบ้านเขาจะโกหกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสัมปชัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสัมปชัญญะทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กิเลสคืออารมณ์ชั่วความเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองคือจิตที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตัณหาอีกตัวหนึ่งคือความทะยานอยากมีความโลภทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทางทุจริตนี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดนี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่นี่เมื่อร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่ด ที่บางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่นานๆเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆชักจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตายมีเรียกว่าอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ส่งตัวมันเป็นอารมณ์ที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นมีอารมณ์ฝืนอย่างนี้ท่านเรียกอุปาทานนี่ก็ยังคิดแต่ว่าไปว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพวัตถุที่เรารัก จะต้องอยู่กับเราตลอดไปตลอดกาลตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายและไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะส่งตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย อันนี้ก็เป็นอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริงนี่อกุศลกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเลวอย่างนี้แล้วใจการกระทำที่ทำออกไปมันก็ทำแบบเร็วๆการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่งนี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้รู้ว่าการเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดขึ้นมันได้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความเสวยอารมณ์ที่รู้ว่านี่หนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจจาระปวดสาวะป่วยไข้ไม่สบาย อย่างนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีนี่สัญญาได้แก่ความจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็ว่าอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเสร็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีนี่ผมจะอธิบายแบบย่อนี่สังขารคือความคิดสังขารนี่แบ่งเป็น3อย่างเอาละว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าปุญญาวิสังขารสังขารคิดไปในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าปุญญาวิสังขารสังขารที่เป็นเอกคตารมณ์โนเบคารมณ์เป็นส่วนกลางเข้าสู่ถึงพระนิพพานเรียกว่าเนี่ยนินชาวิสังขาร นี่สังขารคืออารมณ์ความคิดนี่เราต้องการอยู่สองอย่างคือปุญญาวิสังขารกับเนินชาวิสังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีคือ1ไม่ละเมิดศีล5สำหรับพระเนนไม่ละเมิดในสิ่งของตน โดยการที่2เราจะมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนโดยการที่3เราจะระงับนิวรณ์ไม่กลับมายุ่งกับใจโดยการที่4เราจะทรงกำลังใจให้มั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลที่เรียกว่าสมาธิโดยการที่5ความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงของขันธ์5ให้พบแล้วก็มายึดไม่ถือกัน5ว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่ากันถึงสังขารนะและตัวสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ มีพระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกในสำหรับในอุปาทานขันธ์ให้ฝึกตัวนี้ให้ฝึกตัวละทีแรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนักละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมาทำกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วยว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่3ทางคือ1ไปนรกสู่ทุกขติ2สู่สุคติมีมนุษย์เทวดาหรือพรหม3นิพพานเราจะไปทางไหน เป็นอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนว่าอย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรตผ่านไปความแม่สุรกายผ่านแม่ผ่านการแม่สัตว์เดรัจฉานก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่จะเป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีล5เป็นสำคัญเราขาดทานบารมีเราขาดพรหมวิหาร4ฉะนั้นเราก็หาทางป้องกันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกันแล้วก็เราจะมีพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักในคนและสัตว์กรุณาความสงสารในคนสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อกูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นอันว่านั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการอย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาๆรวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดทุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้ง4ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงศีลห้าบริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบันถ้าอารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเปลื้องขันห้าคู่ปาทานได้แบบเบาๆยังเปลื้องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันดับนี้เป็นพระโสดาบันในเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ไปนิพพาน ถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันธ์ห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราขันธ์ห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นโดยอำนาจของธาตุสี่แล้วก็มีวิญญาณธาตุเข้ามาผสมแล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสกปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโสโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันซากศพตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดในด้านกามารมณ์ในอบรมกำลังใจด้วยอำนาจพรหมวิหาร4กำลังใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกรุณาเพื่อนมนุษย์และสัตว์นั่นเราจะให้อภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทำให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทำกับขันห้าไม่ได้ทำกับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัดความโกรธเสียได้ด้วยอำนาจพรหมวิหาร4และอาศัยที่คิดว่าขันห้าไม่ทรงตัวเป็นสำคัญแม้ตัดกามได้ตัดกามารมณ์เช่นได้คือรูปเวทนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้เกิดกามารมณ์มีอารมณ์แห่งความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอำนาจอสุภสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีเห็นว่ามันไม่งามถ้าอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาหรือพรหมที่ต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานบนเทวดาหรือพรหมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่เราล้มลงไปเส้นได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือ1เราไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกำลังเพื่อห้ามหันกิเลสตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่และการต่อไปมานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสียถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่ได้ฉันก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณีแล้วเราก็จะตัดอุตจักคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็นิพพานบนนั้นแล้วก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหนๆก็ทำได้เหมือนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือพรหมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดวิชาคือเห็นว่าร่างกายที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามฉันทะแล้วก็อุทธจักขโทษได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความว่าเราตัดความพอใจในรูปฌานและรูปฌานและตัดความพอใจในมนุสสโลกเทวโลกและพรหมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือพระนิพพานเห็นว่าเทวดาและพรหมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำหนัดยินดีในมนุสสโลกเทวโลกและพรหมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานและก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือสุขสิ่งทุกอย่างในโลกว่าในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องการมันจะพังมาอะไรก็เชิญถ้าอารมณ์ใจของบรรดาท่านนั้นไหลทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคติกล่าวว่าตัดอุปาทานขันธ์ได้เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอารบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นให้คำพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยในยาบทที่ท่านต้องการคือจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ตามระยะสายจนกว่าจะได้เวลาที่ตามที่ท่านเห็นสมควร
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถ
1: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
2: ่หน้าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
3: ใครเหรอครับหลวงตา
2: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
3: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
2: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
3: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
5: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
6: เบอร์เกอร์แพลนเบส
5: ฮะแพลนเบสคืออะไร
6: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
7: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออแกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
7: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
8: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
7: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: สร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมกัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: พิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทาง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
2: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: รัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือ big cleaningนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
6: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
8: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
9: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
13: เขาเร่งความเร็วไปที่100
14: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
13: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
14: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
13: เมื่อเกิดการชน
14: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
15: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: เอา
1: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
2: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
1: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
2: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
1: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
8: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกุริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าว
0: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
13: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
12: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
13: ใช่ๆขี้โกง
12: เพิ่มขึ้น
13: นิสัยอ่ะ
12: เพิ่มขึ้น
13: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
12: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความประกาศผลภายในปี2006
0: ปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
10: เนี่ยในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้น และยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
11: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
12: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
11: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
13: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสถาพมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรและปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
15: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
16: ครับ
15: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
16: ครับ
15: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี้ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
14: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลั

0: 150ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
1: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
0: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมา

0: ต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 ผลเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21 กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญารักษ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางมาที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิติกรบัวดีรัตนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเฝ้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจนทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้ำเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
2: เพราะว่าตัดตรงนี้ได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งที่เกียร์มาก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาวะแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงนะครับ
3: แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานด้วยมันแล้วก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้แบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับแบบให้ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่จุดนั้นนะมันก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบไปทั้ง100-200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยเงี้ยก็อยากจะไปเตะสตีโลกให้ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นความฝันแบบลึกๆจริงๆขนาดนั้นครับ
1: ทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจ่ายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสุได้แก่อนัพพาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาถสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีดูในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champion Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com

0: ตั้งแต่บัดนี้ถึง29
1: ทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: งตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเราไม่โกง
13: 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: คำว่าโปร่งโดงคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมโปร่งโดงกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
2: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารับวงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต
3: ้เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
4: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
4: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
3: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
4: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
3: ชมตัวเองซะงั้น
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
6: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
7: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
6: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
8: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
9: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
8: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
9: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
8: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
9: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
8: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
10: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
12: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
13: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
14: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
15: โกงประมาณ
11: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
1: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
2: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
3: พลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: สภาพสนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
5: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
6: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
5: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
6: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
5: คนโกงจะได้รับโทษ
6: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
7: ส ังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
8: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
11: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
11: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
11: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
7: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่ การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนามพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกลุ่มได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
13: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
14: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
15: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลุงตาลุงตาหมู่บ้าน
1: ป้าครับใครอยากกินขนม
2: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
1: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์
3: ต่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
4: โกงเราไม่โกง
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
6: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มในหนึ่งอาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
7: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
7: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ในหนึ่งอาทิตย
8: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
7: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
8: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
7: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาสำหรับวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มีนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านเห็ดหอมหมู่บ้านที่เคยอยู่อาศัยด้วยการปลูกเห็ดขายอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีพ่อค้านำเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามานำเสนอแล้วทำให้ชาวบ้านบางคนเกิดความอยากได้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาบอกได้เลยค่ะว่าการใช้อะไรไปในทางที่ผิดจะนำมาซึ่งผลเสียแน่นอนไว้ไปรับฟังพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าใช้ในทางที่ผิดกันได้เลยนะคะส่วนในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามี่มีชื่อเรื่องว่าไม่ใช่ปัญหาตัวเองเป็นเรื่องราวของเจ้าหมูที่กำลังจะถูกเจ้าของจับไปมันนั้นได้ร้องขอและก็คร่ำครวญอย่างเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าเพื่อนๆในฟาร์มของมันกลับบอกว่านี่นะไม่ใช่ปัญหาซึ่งเจ้าลูกหมูนั้นก็ได้พูดบางคำที่ทำให้เพื่อนๆต้องสะอึกกันไปเลยทีเดียวค่ะเจ้าลูกหมูจะพูดอะไรกันนะไว้ไปติดตามรับฟังในนิทานเรื่องที่2ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะ และในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นนิทานที่อธิบายสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดฟ้าแลบแบบแปลกในยามที่ฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะโดนบันดาลให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมานั่นเองค่ะแต่เรื่องราวก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดนะสิคะเพราะมักจะมีอุปสรรคบางอย่างมาขัดขวางเสมอไปติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานสายฟ้าแลบและในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าแดงเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมาแจ้งข่าวใหญ่ค่ะเพราะว่าเจ้าแดงกำลังจะมีน้องนั่นจึงทำให้เจ้าจ้อยและเจ้าสิงพลอยตื่นเต้นที่จะได้เป็นลูกพี่ลูกน้องไปด้วยเอ๊แล้วคำว่าลูกพี่ลูกน้องที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะเราไปรอรับฟังกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพวกเราจะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไถในทางผิดไปรับฟังกันเล

หมู่บ้านหนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านเห็ดหอมคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้เพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆเป็นอาชีพผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ได้พึ่งพาอาศัยกันดำรงชีพอย่างพอมีพอกินข้าวปลาอาหารสมบูรณ์อยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้ามาเผยแพร่สินค้าประหลาดที่มีราคาแพงเป็นอุปกรณ์การสื่อสารชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันก็พูดกันได้และได้พกติดตัวได้ไปไหนมาไหนสะดวกคนในครอบครัวหนึ่งรายได้ไม่มีมากนักแต่ก็ยอมยืมเงินคนอื่นไปซื้อสินค้าชนิดนี้ทุกคนในครอบครัวเอาของเล่นประหลาดนี้ไปเที่ยวอวดคนอื่นๆคนโน้นทีคนนี้ทีอวดแบบนี้ไปทุกคนทุกแห่งเห็ดที่อยู่ในฟาร์มนั้นไม่มีใครดูแลจึงได้เหี่ยวเฉาจากนั้นก็ไม่มีรายได้ต้องอาศัยเงินสะสมอย่างที่แต่ก็ยังต้องชำระค่าโทรศัพท์หนี้สินได้เพิ่มขึ้นยังไม่หยุดส่วนผู้หญิงในบ้านตั้งแต่เป็นเจ้าของของเล่นอันนี้แล้วเลยกลายเป็นเป้าที่หนุ่มในหมู่บ้านนั้นตามจีบวันๆคุยกันแต่เรื่องรักใคร่ละทิ้งการเล่าเรียนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเงินชำระหนี้สินทรัพย์สินภายในบ้านล้วนแล้วแต่ถูกยึดไปจนในที่สุดก็ได้สิ้นเนื้อประดาตัวยังมีอีกหลายครอบครัวที่ทำอย่างเดียวกันและได้พากันทิ้งงานทิ้งการและไม่เพาะเลี้ยงสัตว์ไม่ขายเห็ดทำให้ครอบครัวนั้นเกิดปัญหาหลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านก็ค่อยๆตกต่ำลงทุกวันเพราะว่ารากฐานนั้นถูกทำลายลงแล้ว

น่าสงสารจังเลยหวังว่าชาวบ้านแห่งหมู่บ้านเห็ดหอมจะรีบรู้ตัวแล้วก็รีบกลับมาตั้งหลักด้วยการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะน้อยเกินไปก็ไม่พอในกรณีของหมู่บ้านเห็ดหอมนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นต้นนี่แหละนะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหากเราใช้อย่างพอเหมาะและพอควรก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ถ้าหลงไหลในการใช้แบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ดูอย่างชาวบ้านบ้านเห็ดหอมเป็นตัวอย่างสิคะทางที่ดีเนี่ยพี่ยามีคิดว่าเราทำอะไรแต่พอสมควรและก็พอประมาณดีกว่านะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยค่ะเมื่อเจ้าลูกหมูกำลังจะถูกจับไปมันจึงได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่ว่าเพื่อนๆก็ต่างปลอบใจด้วยคำพูดที่มันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนั่นจึงทำให้เจ้าลูกหมูรู้สึกยิ่งเศร้าไปเรื่อยๆแล้วก็พูดตอบกลับไปด้วยคำพูดบางอย่างค่ะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ใช่ปัญหาตัวเอง

0: าครั้งหนึ่งลูกหมูตัวหนึ่งได้ถูกขังรวมไว้ในคล่องเดียวกับแพะและแกะวันหนึ่งชาวนาได้เข้ามาจับลูกหมูมันจึงได้ส่งเสียงดังมากจนเจ้าแพะและแกะนั้นเกิดความรำคาญพวกมันจึงได้พูดจาเหน็บแนมเจ้าลูกหมูไปว่าโอ้ยพวกเรานะถูกจับไปตั้งไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เห็นจะต้องส่งเสียงเอะอะโวยวายเหมือนเจ้าที่เพิ่งโดนจับมาครั้งแรกเลยอะเออใช่ใช่จริงอย่างเจ้าที่แม่แพะบอกเลยเฮ้ใช่ไหมเจ้าแก่พวกเราน่ะโดนจับไปตั้งหลายครั้งนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรแบบเนี้ย เออแล้วเจ้าจะส่งเสียงดังทำไมอะฮะ ลูกหมูได้ฟังดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่า
1: ก็มันไม่เหมือนกันนี่นะเวลาที่พวกเจ้าโดนจับไปอย่างมากก็แค่โดนตัดขนหรือว่าไปรีดนมเท่านั้นนะแต่ข้าถ้าโดนจับไปคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาแน่ๆอย่าจับข้าไปเลยอย่า
0: หลังจากที่พูดจบเจ้าลูกหมูก็ได้โดนจับตัวไปและหลังจากวันนั้นแพะกับแกะก็ไม่ได้เห็นลูกหมูอีกเลย
2: เอ๊หลังจากวันนั้นเราก็ไม่เห็นเจ้าหมูอีกเลยนะสงสัยว่าเจ้าหมูจะต้องจากพวกเราไปตลอดกาลแล้วแน่ๆเลยอ่ะ
3: เออนั่นนะสิเฮ้ยน่าเศร้าจริงๆเลย

สงสารเจ้าลูกหมูจริงๆเลยนะคะส่วนเพื่อนๆนี่ก็นะพอเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองก็เลยพูดปลอบไปส่งๆแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของลูกหมูเลยว่าจะเป็นยังไงและในเมื่อตัวเองก็เป็นได้แค่ไก่กับแพะการที่ถูกจับไปนั้นจึงมีจุดประสงค์แค่เก็บไข่และก็เก็บขนแต่เจ้าลูกหมูนะสิคะจุดประสงค์ก็คือเอาเนื้อเอาหนังของมันไปซึ่งก็หมายความว่านั่นล่ะค่ะเป็นปัญหาที่เจ้าหมูกังวลการที่จะพูดว่าปัญหาของคนอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในยามที่คนคนนั้นกำลังเดือดร้อนอยู่จริงๆเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวการกำเนิดสายฟ้าแลบฟ้าร้องและก็ฟ้าผ่าในแบบเรื่องเล่าไทยๆตำนานดั้งเดิมที่บอกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากชายหนุ่มกับหญิงสาว2คนค่ะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานสายฟ้าแลบ

0: กันและครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งปรารถนาที่อยากจะมีความสุขในชาติหน้าเขาจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีมีการทำบุญเลี้ยงพระและให้ทานคนยากจนเสมอเขาได้ใช้ใจในการทำบุญอย่างมากทีเดียวชายผู้นี้มีภรรยาถึง10คนในจำนวนนี้มีอยู่9คนเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือสามีในการทำบุญสุนทานต่างๆส่วนภรรยาหลวงนั้นไม่ยอมร่วมมือกับใครเอาแต่หัวเราะและแต่งตัวฉุยฉายกลิกลายไปมาไม่คิดจะทำบุญเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายผู้นั้นและภรรยาทั้ง9คนที่เคยช่วยกันทำบุญได้ตายจากไปและได้ขึ้นสวรรค์เนื่องจากได้ทำบุญไว้มากแต่อย่างไรก็ตามชายผู้นั้นก็ยังเป็นห่วงภรรยาหลวงอยู่จึงได้คอยส่องกระจกลงมายังโลกมนุษย์เพื่อตรวจดูว่าภรรยาหลวงนั้นจะทำอะไรอยู่ชายผู้นั้นได้ส่องกระจกดูหลายวันและในที่สุดก็พบว่าภรรยาหลวงนั้นเป็นนกกระยางคอยจับปลาอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในตอนที่นางเป็นนกกระยางนี้นางได้เริ่มรู้จักเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้นแล้วนกกระยางตัวนี้จึงจับปลาไม่เป็นแต่จับเฉพาะปลาตายฝ่ายเทวดาผู้ที่เคยเป็นสามีจะทดลองว่าจิตใจของนกกระยางนี้จะมั่นคงดีหรือไม่จึงแปลงเป็นปลาลอยเข้าไปใกล้กับนกกระยางเมื่อนกกระยางได้แลเห็นจึงได้เอาปากนั้นคาบไว้ปลาก็ดิ้นนกกระยางเห็นว่าปลานั้นยังมีชีวิตอยู่จึงได้ปล่อยออกไปได้ทดลองอยู่เช่นนี้2-3ครั้งนกกระยางก็ได้ปล่อยออกไปโดยที่ไม่กินทั้งนี้ทำให้เทวดาผู้ที่เคยเป็นสามีชื่นชมยินดีมากที่เห็นภรรยาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและรู้ว่าบุญกุศลของนางจะทำให้นางนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อไม่นานเท่าไหร่นักนกกระยางตัวนั้นก็ได้เสียชีวิตและไปเกิดใหม่เป็นลูกสาวของคนทำสวนเมื่อได้โตเป็นสาวนางได้สวยกว่าหญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านระแวกเดียวกันครั้นเมื่ออายุพอจะแต่งงานได้ผู้ที่เป็นบิดาก็ได้เอาพวงมาลัยมาให้ลูกสาวและพูดว่า
1: เจ้าจงโยนพวงมาลัยนี้ขึ้นไปบนอากาศแล้วถ้าหากว่าพวงมาลัยตกลงมาคล้องที่คอของใครเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นน่ะจะเป็นเนื้อคู่ของเจ้า
0: เทวดาผู้ซึ่งที่เป็นสามีเก่าของนางได้คอยดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อทราบเรื่องเช่นนี้จึงได้แปลงร่างลงมาเป็นชายชราลงมาจากสูงสวรรค์เมื่อหญิงสาวได้โยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศพวงมาลัยได้หล่นลงมาคล้องที่คอของชายชราในตอนนั้นเองได้เกิดชุลมุนกันใหญ่ผู้คนต่างพากันร้องว่า
1: เฮ้ยเจ้าคนแก่หลังโก่งคนเนี้ยแกคิดว่าแกจะคู่ควรกับสาวงามเหมือนดอกไม้แรกแย้มเช่นนี้เหรอแกน่ะแก่แล้วมาจากไหนก็กลับไปทางนั้นไป
0: หญิงสาวได้ยื่นมือให้กับชายชราได้จับแล้วทั้งคู่ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศปล่อยให้ผู้คนในงานนั้นอ้าปากมองอย่างโกรธแค้นฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อไม่รอช้าคว้าปืนมายิงทันทีแต่ทั้งคู่นั้นได้หายลับและพ้นสายตาไปเสียแล้วในทุกวันนี้เมื่อคนเฒ่าคนแก่ได้แลเห็นแสงวับวาวบนท้องฟ้าก็มักจะพูดกันว่านั่นแหละพวงมาลัยของหญิงสาวลูกคนทำสวนเมื่อฟ้าผ่าเขาก็จะว่ากันว่านั่นเกิดจากเพราะว่าคนสวนเอาปืนยิงชายชราที่มาพาลูกสาวแก่ไปเมื่อฟ้าแลบก็จะพูดกันว่าเป็นเพราะชายที่เป็นเทวดาเอากระจกมาส่องเพื่อคอยตรวจหาภรรยาของตน

้าแลบฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่านิทานเรื่องนี้ก็อธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละนะนิทานอธิบายสาเหตุก็คือการอธิบายความเชื่อของคนโบราณค่ะแต่ก็นั่นแหละนะนิทานอธิบายสาเหตุก็คือการอธิบายความเชื่อของคนโบราณผ่านการพยายามแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางธรรมชาติยังไงซะก็ฟังไว้ให้พอเรื่องเริงบันเทิงใจนะคะน้องๆเอาละค่ะเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าในวันนี้เจ้าสามแสบของเรากำลังจะได้กลายเป็นพี่คนครั้งแรกค่ะเมื่อแม่ของเจ้าแดงกำลังตั้งท้องและมีน้องน้อยๆของเจ้าแดงที่กำลังจะลืมตาออกมาดูโลกในไม่ช้านั่นเลยทำให้เจ้าสามแสบหัวใจเต้นรัวเพราะว่าอยากจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแทบแย่ไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าลูกพี่ลูกน้องพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยเอ้ย

0: วันนี้เจ้าแดงนำข่าวมาบอกเจ้าจ้อยกับเจ้าสิงเรื่องที่ตัวเองกำลังจะเป็นพี่คนเพราะแม่ของเจ้าแดงกำลังตั้งครรภ์จะมีน้องนี่จึงทำให้ทั้งสามแสบตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับการเป็นพี่อย่างจริงๆจังๆสักทีเอาล่ะค่ะไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลย
1: ฮะเองจะมีน้องเหรอ
2: กันใช่กันสิเฮ้ยข้าละดีใจมากๆเลย
1: เฮ้ยเท่จังเลยอ่ะนี่พวกเรากำลังจะกลายเป็นพี่คนกันแล้วเหรอเนี่ย
2: กันใช่กันสิตอนนี้นะน้องของข้าอยู่ในท้องของแม่ข้าแล้วกำลังดิ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยข้าตื่นเต้น
1: แล้วน้องเองจะออกมาตอนไหนเหรอแดงข้าเลยอยากจะเห็นหน้าน้องเองจังเลย
2: ก็ประมาณอีก6เดือนละมั้งเห็นแม่ข้าบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: โอ้อีกต้องครึ่งปีเลยเหรอนานจังเลย
3: นี่ไอ้สิงไอ้จารีทำไมนั่งหนาฮะยังไงน้องก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะเรามานึกเล่นๆกันดีกว่าว่าน้องของเจ้าแดงเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
2: เฮ้ยต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วตัวเล็กๆปากน้อยๆหน้าทะนุถนอมตล
1: กข้าว่าเป็นผู้ชายดีกว่าเพราะว่าพวกเราจะได้มาเล่นด้วยกันแล้วแก๊งที่จกสายฟ้าของพวกเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มยังไงล่ะดีมากดีมาก
2: ไม่ได้น้องข้าอยากให้เป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: แต่เป็นผู้ชายมันสนุกกว่านะ
2: ก็ข้าบอกว่าผู้หญิงไงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นผู้หญิงเท่านั้น
1: โอ้งูก็โลกของเอง
3: เดี๋ยวนี่พวกเองเถียงกันทำไมเนี่ยไม่ว่าจะเพศไหนน้องของเจ้าแดงก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานั่นแหละนะยังไงก็ต้องดูแลกันและกันแล้วก็เล่นด้วยกันอยู่แล้ว
1: ฮะลูกพี่ลูกน้อง
3: ก็ใช่ไงลูกพี่ลูกน้อง
2: น้อยไอ้ใจก็ข้าบอกอยู่ว่าแม่ข้ากำลังตั้งท้องหมายความว่าก็ต้องเป็นลูกของแม่ข้าสิจะไปเป็นลูกของพี่หรือน้องได้ยังไงอะเล่า
1: ใช่เองพูดอะไรของเองอะฟังไม่ค่อยจะเข้าท่าเลย
3: เดี๋ยวที่พวกเองกำลังเข้าใจอะไรข้าผิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยคำว่าลูกพี่ลูกน้องที่ข้าพูดเนี่ยมันหมายถึงญาติกันที่เป็นลูกของลุงป้าน้าอาตั้งหากเล่าพ่อแม่ของเราก็คือเครือญาติเดียวกันทั้งนั้นยังไงก็ต้องดูแลกันและกันจะมาเถียงกันทำไมเนี่ย
2: อ๋อแล้วไปข้าก็นึกว่าเองกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องข้าแล้วอีก
1: นั่นสิ
3: แม่พวกเองเนี่ยนะยังไม่ทันอะไรเลยเหอน้องซะแล
2: ้วก็ต้องมีอันบ้างสิคนไม่เคยมีน้องนี่หว่าว่าแต่เองน่ะอยากจะมีน้องบ้างก็เปล่าอ่ะฮะไอ้ใจ
3: เฮ้ยเรื่องแบบนั้นใครจะไปรู้เล่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กสักหน่อย
1: แต่ว่าข้าอยากมีน้องนะเดี๋ยวข้าไปบอกพ่อกับแม่ข้าบ้างดีกว่า
3: โอ้พวกเองเนี่ยนะคิดอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแต่ข้าว่าเรามาลองท้ากันดีกว่าว่าน้องของเจ้าแดงเนี่ยเป็นคนยังไงข้าว่าน้องของเจ้าแดงต้องเป็นคนตัวเล็กๆเหมือนไอ้แดงแน่ๆเลย
2: อ้าวกันแน่นอนและที่สำคัญนะต้องหน้าตาดีเหมือนข้าด้วย
1: ถ้าไม่อยากทายเลยข้าเปลี่ยนคำขอได้ไหม
2: ได้สิจะขอให้น้องข้าเป็นยังไงว่ามาเลยเอาดีๆนะ
1: ถ้าจะขอแบบดีๆก็คือขอให้น้องเองไม่เหมือนกับเองไงไอ้แดง
2: ขอที่เข้าท่าดีนี่นะแล้วพวกเองหัวร้ออะไรกันเนี่ยก็ไอ้เสียงมันบอกว่าขออย่าให้น้องข้าเหมือนข้าเฮ้ยน้อยนี่พวกเองหลอกว่าข้าอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ย
1: ไม่ได้หลอกสักหน่อยข้าก็ว่าตรงๆนี่แหละ
3: โธ่ไอ้สิงเองเนี่ยพูดถูกใจข้าจริงๆเลยข้าน่ะอยากให้น้องไอ้แดงโวยวายแล้วก็ขี้อวดเหมือนไอ้แดง
2: น้อยพวกเองเฮ้ยเดี๋ยวเหรอถ้าไม่เลิกขำเนี่ยข้าจะไม่ให้น้องข้ามาเล่นกับพวกเองแล้ว
1: โอ้อย่างงั้นเลยนะน้อน้อน้อ
2: ไม่ต้องเลย
3: มาดีกันมาทายกันต่อดีกว่าว่าน้องของเจ้าแดงเนี่ยจะเป็นยังไง
2: ไม่เอาแล้วพอแล้วข้ากลับบ้านไปหาน้องในท้องแม่ข้าดีกว่า
1: โอ้ดีกันนะโอ้งอนไปซะแล้วอ่ะ
3: ใช่ดีกันนะดีกันดีกันดีกัน

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ย PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่แยมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้นะคะพี่แยมมี่มีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องเล่าของชนเผ่าอบอริจินที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่เล่ากันว่าเนิ่นนานมาแล้วท้องฟ้ากับโลกนั้นเคยมีระยะที่ชิดกันมากจนทำให้เราไม่สามารถ

ที่ยวแกล้งคนอื่นไปทั่วจนทำให้ทุกคนนั้นเหนื่อยใจวันหนึ่งมีเจ้าหญิงมาจากต่างเมืองและแน่นอนว่าเจ้าหญิงผู้นี้ก็ถูกเจ้าชายแกล้งด้วยแต่ครั้งนี้เจ้าชายไม่ได้รอดตัวไปแบบทุกครั้งบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าชายของเราต้องได้รับบทเรียนซะบ้างไปติดตามรับฟังกันได้ในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันได้เลยนะและในส่วนนิทานเรื่องที่3เป็นเรื่องราวของลูกชายคนหนึ่งที่อยากจะแต่งงานแต่ว่าพ่อของเขาไม่อนุญาตและได้ตั้งเงื่อนไขให้ลูกชายคนนี้ไปหาทองคำมาเป็นเครื่องยืนยันความพร้อมแต่ไม่ว่าลูกชายจะไปหาทองคำมาได้กี่ครั้งพ่อก็จะโยนทิ้งลงน้ำหมดเอ้าทำไมกันล่ะคะนั่นทองคำที่ลูกชายหามาเลยนะคุณพ่อโยนทิ้งง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงน่าสงสัยน่าสงสัยไว้ไปรับฟังเรื่องราวนี้มาพร้อมกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเงื่อนไขเกินแต่งงานกันได้เลยค่ะนิทานในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยเจ้าแดงแตกคอกันเฉยเรื่องที่นัดกันไว้ที่ป่าละมะก็มีคนไม่ยอมไปตามนัดจนทำให้เกิดการประทะคารมกันขึ้นเจ้าสิงห์ที่อยู่ตรงกลางเลยต้องรับศึกหนักเอ๊ะแล้วคำว่าป่าละมอที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้มารับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุกยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสียงร้องเพลงกับแสงยามเช้าไปรับฟังกันเลย

0: นานนับพันปีที่ชาวอเมริกันชนเผ่าของเมืองออสเตรเลียได้ชอบเล่านิทานเกี่ยวกับโลกทะเลท้องฟ้าดวงดาวและสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเรานิทานพื้นเมืองเก่าแก่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่เล่าถึงพระอาทิตย์เมื่อแรกขึ้นชาวอเมริกันได้เล่าว่าแต่ก่อนท้องฟ้าต่ำลงจนเกือบจะถึงพื้นดินแสงสว่างจึงส่องผ่านเข้ามาไม่ได้เลยช่องว่างระหว่างพื้นดินนั้นแคบเสียจนกระทั่งไม่มีใครจะลุกขึ้นยืนได้จนต้องคานกันอยู่บนพื้นจนกระทั่งวันหนึ่งนกเล็กๆเจ้าปัญญาชื่อว่าแม็กพายคิดได้ว่าถ้านกทั้งฝูงร่วมแรงร่วมใจกันทำงานก็จะแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จหัวหน้าฝูงนกจึงได้เรียกประชุมและวางแผน
1: พวกเราฟังทางนี้นะข้าน่ะคิดได้แล้วว่าจะทำอย่างไรจึงจะยกท้องฟ้าให้สูงขึ้นจากพื้นดินนี้ได้แต่ต้องอาศัยความสามารถคิดของพวกเราล่ะถึงจะทำได้สำเร็จเอาล่ะเจ้าหน่าไปหาไม้ยาวๆมาคนละท่อนแล้วก็ช่วยกันค้ำท้องฟ้าไปกันเลย
0: นกทั้งหลายจึงได้พากันไปหักกิ่งไม้มาค้ำท้องฟ้าแล้วดันให้สูงขึ้นตอนแรกก็ดันท้องฟ้าขึ้นไปพักไว้บนก้อนหินเตี้ยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปวางบนก้อนหินสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดท้องฟ้าก็มีช่องว่างห่างจากพื้นดินพอที่จะได้ยืนได้
1: แม่ยอม
0: ฝูงนกได้โห่ร้องดีใจ
1: เอ๊ะอะไรนั่นอ่ะ
0: เมื่อฟ้าเปิดกว้างแสงตะวันอันเจิดจ้าสดใสก็ผ่านเข้ามาได้ฝูงนกได้รื่นเริงยินดีกับแสงแดดอันอบอุ่นยามเช้าที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนต่างก็ได้ร้องส่งเสียงเพลงกันเจ้ยแจ้วเสียงเพลงทำลายความมืดมิดให้แตกเป็นเสียงๆแล้วความมืดก็กลายเป็นแค่เมฆลอยสูงขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกเช้าเมื่อยามตะวันโผล่พ้นจากขอบฟ้านกแม็กพายก็จะขับขานร้องเพลงอันไพเราะเพื่อต้อนรับรุ่งอรุณพวกเราจึงได้ยินเสียงนกร้องในยามเช้ายังไงล่ะคะ

สดารมากๆเลยนะคะที่บอกว่านกแม็กพายเป็นผู้นำไม้มาค้ำท้องฟ้าให้สูงขึ้นจนเกิดระยะห่างมากพอจนทำให้แสงพระอาทิตย์นั้นส่องมาถึงโลกได้และด้วยเหตุนี้ในทุกๆเช้าเมื่อแสงพระอาทิตย์เริ่มส่องนกทั้งหลายจึงได้เริ่มร้องเพลงและแสดงความยินดีกับสิ่งที่บรรพบุรุษของตัวเองได้ทำลงไปคนเราเนี่ยนะพออยู่กับธรรมชาติก็มักจะมีเรื่องราวสนุกสนุกเพียบเลยจริงๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณเรื่องเล่าสุดแสนสนุกจากชนเผ่าอเบอริจินด้วยนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อเจ้าชายขี้แกล้งได้เที่ยวกันแกล้งใครต่อใครไปทั่วจนทำให้ชาวเมืองนั้นต่างเหนื่อยใจแต่ว่าพอมาพบกับเจ้าหญิงสุดแสบที่ไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันจึงได้เกิดเป็นเรื่องราวปะทะไหวพริบกันขึ้นไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าผู้ปรับที่สมฝีมือไปรับฟังกันเลย

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นอยู่เสมอครั้งหนึ่งพระองค์ได้เอาถังน้ำไปใส่ไว้บนประตูของห้องครัวและถังน้ำนั้นก็ได้คว่ำลงใส่ครอบครัวจนเปียกโชกทุกคนต่างเอือมระอากับพฤติกรรมที่ขี้แกล้งของเจ้าชายพระองค์นี่จะขี้แกล้งไปถึงไหนฉันไม่ไหวแล้วนะแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายก็ได้เจอคู่ที่สมน้ำสมเนื้อกับพระองค์มีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งเสด็จมาเยี่ยมที่พระราชวังและเจ้าชายก็ได้วางหมอนตดเอาไว้บนเก้าอี้ของเจ้าหญิงที่โต๊ะอาหารพอเจ้าหญิงได้นั่งลงก็ได้มีเสียงเจ้าหญิงรู้สึกโกรธมากและสาบานว่าจะเอาคืนเจ้าชายให้ได้เจ้าหญิงนั้นสามารถส่งเสียงให้เหมือนกับว่ามาจากทางอื่นได้นั่นเป็นความสามารถของพระองค์ในบ่ายวันนั้นขณะที่เจ้าชายกำลังเล่นอยู่กับสุนัขที่ในสวนเจ้าหญิงได้ซ่อนตัวอยู่และส่งเสียงเหมือนกับว่าเจ้าหมานั้นกำลังพูดกับพระองค์ฉันคิดว่าเธอคงคิดสินะว่าการแก้ของเธอมันน่าตลกอ่ะเจ้าหมาได้พูดเจ้าชายได้ตรัสตะกุกตะกักพระองค์แทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองอะไรนะเจ้าพูดได้กันเหรอฮะหยุดเป็นตัวป่วยสักทีท่านน้าไม่มีใครชอบให้เธอแกล้งหรอกนะเข้าใจไหมเสียงนั้นยังคงพูดต่อไปเพี้ยหลงเจ้าชายได้ตกพระทัยมากหลังจากนั้นเขาจึงได้หยุดกลั่นแกล้งผู้อื่นพระองค์ได้ใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงเพื่อเกลี้ยกล่อมสุนัขของพระองค์ให้พูดอีกครั้งแต่พระองค์ก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นพูดไม่ได
1: ้พูดไง
0: คนที่พูดก็คือเจ้าหญิงนั่นเอง

0: します先生。
1: นี่ไงต้องเจอแบบนี้สิบ้างคนที่ชอบแกล้งผู้อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะมีความคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงเสมอไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนที่มีอำนาจก็ยังมีคนที่ฉลาดกว่าไปแกล้งใครเขาไว้มากๆเนี่ยระวังนะคะวันหนึ่งโดนเอาคืนบ้างจะอายหน้าแตกเอานะอันนี้พี่ยามี่ช่วยไม่ได้นะคะยังไงก็เล่นกันดีๆแล้วก็ผูกมิตรกันเอาไว้ดีกว่าเนาะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับเรื่องราวของลูกชายที่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการหาทองมาให้พ่อดูเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขของพ่อก่อนที่จะออกไปแต่งงานแต่ว่ายังไงคุณพ่อก็ไม่ยอมค่ะจนลูกชายคนนี้เริ่มท้อในเงื่อนไขดังกล่าวไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเงื่อนไขการแต่งงาน

0: นานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งอยากแต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองพ่อจึงได้ให้เงื่อนไขว่าน
1: ี่ไอ้ลูกชายถ้าหากว่าเองจะแต่งงานได้ก็ต้องเมื่อเองหาทองคำมาให้พ่อก่อนหากทำไม่ได้อย่าหวังเลยว่าพ่อจะอนุญาตให้เจ้าแต่งงาน
0: ชายหนุ่มจึงได้นำเหรียญทองคำที่พ่อเคยให้ไว้มาให้พ่อก็ได้คว้างเหรียญนั้นทิ้งลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาลูกชายที่ได้แต่ยืนมองงุนงงอยู
1: ่เหรียญทองคำนี้เจ้าไม่ได้หามาเองนี่อย่ามาหลอกข้าหน่อยเลยไอ้ลูกชาย
0: วันถัดมาเขาจึงไปขอยืมเหรียญทองคำจากแม่พ่อก็ได้คว้างเหรียญทิ้งลงไปในแม่น้ำอีกชายหนุ่มจึงได้ถามไปด้วยความอยากรู้ว่า
1: ทำไมพ่อทำแบบนี้ล่ะข้าอุตส่าห์หาเหรียญทองคำมาให้ท่านตามสัญญาแล้วนี่เหรียญทองคำนี้เจ้าไม่ได้หามาเองนี
0: ่พ่อยังคงปฏิเสธและไม่ให้เขาได้แต่งงานชายหนุ่มจึงได้ตัดสินใจออกไปทำงานและได้เอาเหรียญทองที่ได้มาจากค่าแรงมามอบให้กับพ่อเมื่อพ่อได้ทำท่าคว้างเหรียญทิ้งลงไปในแม่น้ำอีกชายหนุ่มก็ได้รีบกระโดดเข้ามาขัดขวางเอาไว้
1: ไม่อย่าทิ้งนะท่านพ่อข้าเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้เหรียญทองคำนี้มาเนี่ยท่านอย่าทิ้งมันง่ายๆแบบนี้นะ
0: ชายชราได้หัวเราะดีใจ
1: ในที่สุดเจ้าก็หามาเองจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่เจ้าหามาเจ้าจึงได้รู้คุณค่าของมันคราวนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เจ้าจะได้แต่งงานแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวสักทีพ่อยินดีด้วย
0: ชายหนุ่มเพิ่งเข้าใจในสิ่งที่พ่อสอนหลังจากที่แต่งงานชายหนุ่มก็ได้ขยันทำงานแล้วรู้จักการใช้เงินอย่างชาญฉลาดไม่ช้านานครอบครัวของเขาก็มีฐานะที่มั่นคงและก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป

ื่อนไขของคุณพ่อเนี่ยช่างล้ำลึกมากๆเลยการที่คุณพ่อบอกให้ลูกชายออกไปหาทองมาให้ได้นั่นก็หมายความว่าลูกชายต้องไปหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองการที่ไปขอยืมคนอื่นมาจะทำให้ผ่านเงื่อนไขนี้ไม่ได้และสาเหตุที่คุณพ่อสร้างเงื่อนไขแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากจะสอนลูกชายว่าเมื่อมีความรักแล้วเราก็ต้องดูแลเพราะว่าความรักเป็นของที่มีค่าไม่ได้หามาง่ายๆนั่นจึงสมเหตุสมผลกับบทเรียนที่ชายหนุ่มได้รับจากการทำงานเพื่อซื้อทองมานั่นเองช่างเป็นบทเรียนที่ล้ำลึกจริงๆเลยเชียวและนี่เชื่อนิทานภาษาพาเสนอในวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยกับเจ้าแดงนัดกันไว้ที่ป่าละเมาะแต่มีคนใดคนหนึ่งที่เข้าใจความหมายของคำว่าป่าละเมาะคลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดปัญหาและก็เรื่องวุ่นวายขึ้นในวันนี้ไปติดตามเรื่องราวสนุกๆและความหมายของคำว่าป่าละเมาะพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: จ้าแดงกับเจ้าจ้อยไม่ยอมคุยกันโกรธกันไปโกรธกันมาอย่างไม่มีสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าสิงเป็นคนกลางก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงทำให้เจ้าสิงต้องเริ่มการสนทนาและทำให้เพื่อนกลับมาคุยกันตามปกติเหมือนเดิม
1: ฮึ
2: ฮึฮึโอ้นี่บุ๊กเอ็งเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ทิ
2: แล้วถ้าบุ๊กเอ็งเอาแต่ชี้เอาแต่ฮึเมื่อไหร่ข้าจะเข้าใจแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้ถ้าเอ็งอยากจะรู้เอ็งก็ไปถามไปแดงนุ่ม
2: อ๋อเอออาจารย์เอ็งเป็นอะไรอ่ะ
3: ไม่รู้ข้าก็ไม่รู้เอ็งไปถามไอ้จ้อยด้วยเลย
2: ฮะอะไรกันย้อนกันไปย้อนกันมาถ้าพวกเอ็งไม่คุยกันข้าจะไปเล่นกับคนอื่นแล้วนะ
3: เอ็งยังไม่ไหนก็ไปข้าไม่อยากคุยกับคนที่ผิดสัญญานัดแล้วไม่ไปตามนัด
1: น้อยไอ้แดงใครกันแน่ที่ไม่มาตามนัดอ่ะเอ็งพูดให้มันดีๆหน่อยนะ
2: เอ้ยโอ้ยใจเย็นๆดิอย่าพูดเสียงดังใส่กัน
3: ก็เองไงจ้อยเองนัดข้าไว้เมื่อวานแต่เองไม่มาตามนัดอ่ะแปลข้ารออยู่คนเดียว
1: ไม่ต้องเลยข้าต่างหากที่นัดเองเอาไว้แล้วเองก็ไม่มาตามนัดน่ะเองอ่ะยังมีหน้ามาท้อข้าอีกเหรอ
3: เฮ้ยเองนี่มัน
2: เดี๋ยวอะไรกันสรุปว่าใครนัดใครแล้วใครไม่มาตามนัดกันน่ะข้างงไปหมดแล้ว
1: ก็ไอ้แดงน่ะสิเมื่อวานนัดกันไว้อย่างดีอย่างดีว่าให้ไปเจอกันที่ป่าละมอตรงแถวๆหลังวัดนู่นแต่รอแล้วก็รอเล่ามันก็ไม่มาปล่อยให้ข้ายืนวังเวงอยู่คนเดียว
3: อะไรกันก็ข้าไปแล้วข้ายืนยันได้แต่ข้าไม่เจอเองนั่นแหละเองนั่นแหละที่ผิดนัดกับข้า
2: เดี๋ยวทำไมพวกเอ็งไปถึงที่นัดหมายทั้งคู่แต่ว่าไม่เจอกันล่ะ
3: ก็ข้าไปแล้วไงไปป่าละมุดสวนของยายสีที่เจ้าจ้อยมันนัดอ่ะแล้วข้าก็ยืนรอมันอย่างดิบอย่างดีเก็บละมุดกินไปตั้งหลายลูกแล้วยังไงก็ไม่เจอมันสักทีนึง
2: นั่นไง
1: โอ้ยไม่ใช่เว้ยไอ้แดงข้าน่ะนัดเองที่ป่าละมอไม่ใช่ป่าละมุด
3: แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะป่าละมอหรือว่าป่าละมุดมันก็เหมือนกันล่ะน่ะ
1: ป่าละมอที่ข้าพูดเนี่ยมันไม่ใช่ต้นละมอเว้ยมันเป็นคันที่หมายถึงที่โล่งที่มีพุ่มไม้เล็กๆขึ้นเป็นหย่อมๆนั่งหากเล่า
3: แล้วทำไมยังไม่บอกข้าให้ชัดเจนล่ะฮะใครจะไปรู้คำภาษาไทยเยอะเหมือนเองเล่า
1: แล้วถ้าไม่มั่นใจทำไมเองไม่ถามล่ะฮะเองจะคิดไปเองแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: เดี๋ยวจะเย็นก่อนนะมันก็แค่ความเข้าใจผิดกันเองนะ
3: ข้าแค่เข้าใจผิดไปเองโกรธอะไรก็ได้ขนาดนี
2: ้เอาละจ้อยให้อภัยแดงมันเถอะมันก็มึนมั่วๆแบบนี้มันต้องแต่หน่อยแต่ลอยแล้วนี่
3: อ้าวไอ้สิงทำไมเองพูดแบบนี้
2: เฮ้ยไอ้แดงเอ็งเนี่ยผิดแล้วก็ต้องรู้จักขอโทษซะบ้างนี่ข้าอุตส่าห์ช่วยแก้ให้เอ็งแล้วนั้นยังจะมาหาเรื่องข้าอีกเหรอฮึฮึจะเอายังไง
1: ใช่เอ็งน่ะมันผิดแล้วก็ยังไม่รู้จักขอโทษอีกนะไอ้แดง
2: เอ็งนี่ก็อีกคนเพื่อนเข้าใจผิดก็ต้องรู้จักให้อภัยเพื่อนบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่ชนะอย่างเดียวแล้วอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะได้คุยกันแล้วฮะ
1: เองใจเย็นๆก่อนนะไอ้สิงนะพวกเราดีกันแล้วเนาะ
3: ใช่ข้าดีกันแล้วเรื่องไฮเห็นไหมรักกันเหลือแค่เองมาแหละใจเย็นๆก่อนนะนะ
1: ใช่จะเครียดไปทำไมเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะสิงนะ
2: อุ๊ยเนี่ยข้าลืมตัวเผลอร้องขึ้นไปเหรอเนี่ยโอเคพวกเองดีกันแล้วก็ดีเรื่องแค่นี้อย่าทะเลาะกันเลยเนาะนั่นๆๆแค่เรื่องเข้าใจผิดกันเอง
1: ครับไม่ทะเลาะแล้วครับ
3: เฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันร้องขึ้นๆลงๆเข้าใจยากซะจริง
2: ไอ้ว่าอะไรได้แดง
3: เปล่าเฮ้ยพวกเราไปเล่นกันดีกว่าเนาะเราไปเล่นถี่กันดีกว่า
2: โอเคไปเล่นที่อื่นกันเถอะ
1: เฮ้ไปจ้าไป

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
1: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
2: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
1: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
3: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
4: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
4: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
3: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดนิตาเทียโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
7: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fda ไทยได้เลยครับ
6: ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางในประเทศก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคยังรักสวยรักงามยิ่งกว่านั้นก็ต้องมาพร้อมกับการดูแลสุขอนามัยอย่างเข้มข้นขึ้นแม้อยู่บ้านก็ต้องยังดูแลผิวพรรณอาบน้ำทำความสะอาดผมทำให้มีผู้ผลิตเครื่องสำอางหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอดังนั้นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงนำประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้มาเจาะลึกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบใน2ตอนด้วยกันนะคะซึ่งมีเรื่องที่จะพูดคุยกับวิทยากรหลายเรื่องจึงได้แบ่งเป็น2ตอนคุณผู้ฟังต้องติดตามรับฟังทั้ง2ตอนให้ได้นะคะสำหรับวิทยากรในวันนี้ทางรายการขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินาชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย
8: ์สวัสดีค่ะคุณนก
6: อาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบเลยว่าสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่คะ
8: เป็นคำถามที่สุดยอดมากใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะในรีเจียนเราในSoutheast Asia เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐเช่นกันทีนี้เรามามองนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางหรือผู้บริโภคเนี่ยเรารับรู้ตรงนี้แค่ไหนอย่างไรอยากจะให้เห็นภาพรวมนิดนึงว่าเวลาเรามองคำว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะอาจจะเป็นยาอาหารเครื่องสำอางเป็นหนึ่งในนั้นวัตถุอันตรายเครื่องมือแพทย์ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลของอย.นะที่เรารู้จักกันทีนี้เนี่ยพอมีการกำกับดูแลเนี่ยเหตุใดจึงจะต้องเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรับรู้ตรงนี้เพราะว่าการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เครื่องสำอางเนี่ยจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอะดูแลโดยภาครัฐเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรียกว่าความห่วงใยความห่วงใยต่อภาครัฐต่อพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยใน3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนาะอันนี้ชัดเจนที่สุดละว่าภาครัฐเองเนี่ยเขามองคนไทยเขาดูแลใส่ใจความปลอดภัยของสินค้าบริโภคทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือไม่สุขภาพเนี่ยเขาอยากจะให้คนไทยได้รับสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องที่2ก็คือมีคุณภาพที่ดีและเรื่องที่3ก็คือสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้ประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการที่จะทำแล้วก็สื่อสารไปยังผู้บริโภคและก็ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับคุณสมบัติเหล่านั้นจริงๆอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปของคำว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพทีนี้เครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะจะมีหลายคนสงสัยว่าเวลาเราออกไปสู่ตลาดเนี่ยทั้งผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาไปหยิบสินค้าเข้ามาจริงๆในตลาดเนี่ยเราจะมีความสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นยาหรือเป็นเครื่องสำอางกันแน่ในบางครั้งถูกไหมคะ อันนี้อยากจะขออนุญาตนะคะแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่อยู่ในกลุ่มทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าเครื่องสำอางแล้วก็เป็นผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาไปหยิบสินค้าเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ต่างจากผู้บริโภคทั่วไปว่าเอ๊ะทำไมพูดได้ขนาดนี้เลยหรอมันเป็นเครื่องสำอางหรือยากันแน่เนี่ยอยากจะแนะนำอยู่สองประเด็นนะคะคุณนกก็คืออยากจะแลกเปลี่ยนนิดนึงว่าผู้บริโภคเองเนี่ยเราเองเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะโควิดเราสามารถที่จะช็อปออนไลน์หรือเราได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเยอะแยะไปหมดเนี่ยประเด็นที่อยากให้รับรู้ว่ามันจะเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยให้ดู2ประเด็นหลักประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการพูดถึงการเคลมสรรพคุณเนาะอันนี้ชัดเจนมากเราพูดถึงเครื่องสำอางเนี่ยให้มองกระชับนิดนึงว่าคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันต่างจากยาตรงไหนตรงที่เครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการรักษาป้องกันโรคหรือไปแตะอะไรที่เป็นโทนที่ไปรักษาหรือเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยในวันที่เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางในตลาดหรือเราไปเห็นไอตัวข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดเนี่ยเราเห็นว่ามันมีการพูดถึงในเรื่องของการรักษาโรคป้องกันโรคอะไรเหล่านั้นเนี่ยขอให้ตั้งข้อสังเกตนะคะเหมือนที่มีพยายามที่จะสื่อสารว่ามันอาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางเพราะว่าคำว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันสโคบหรือจำกัดได้แค่สะอาดและสวยงามนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราอาจจะช่วยให้ว่าเราพิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มนี้อันที่สองก็คือสูตรอันนี้สูตรจะทราบได้อย่างไรผู้บริโภคหลายท่านอาจจะไม่ทราบผู้ประกอบการรายใหม่ก็อาจจะไม่ทราบคนที่จะช่วยเราทราบคือใครก็คือภาครัฐนะคะก็คืออย.นั่นแหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีสูตรหรือเราต้องสงสัยว่าไอ้ตัว product ที่เราไปเห็นในตลาดเนี่ยเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยนอกจากจะดูเลขที่จดแจ้งนะคะบนฉลากเครื่องสำอางที่เราได้รับการเทรนมาก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเช็คอีกรอบนึงว่าเอ๊ะรายการที่ปรากฏอยู่บนฉลากเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหรือเปล่าเนี่ยก็คือถ้าไม่ทราบสามารถที่จะติดต่อทางภาครัฐได้อันนี้ถูกไหมคะคุณนกก็
9: คือ
8: เป็นการที่ cross check เป็นการที่จะดูใน2เรื่องด้วยกันดูว่าสินค้านั้นอะเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาบอกว่าประเทศไทยเราดูแลค่อนข้างเยี่ยมอย่างเงี้ยเรามีกฎหมายชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้แล้วมีคนถามหลายคนว่าเอ๊ะแล้วมันจะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยผู้ประกอบการด้วยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันส่งออกได้ไหมมันเป็นสามารถที่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขามองเป็นเรื่องเดียวกับเราไหมอันนี้ก็อาจจะแนะนำนิดนึงว่าในผู้ประกอบการในเมืองไทยอ่ะที่อยากจะนอกจากจะขายสินค้าในเมืองไทยแล้วอยากจะผลิตแล้วก็ส่งไปสินค้าไปยังต่างประเทศเนี่ยอันนี้บางครั้งนะคะในบางครั้งเนี่ยสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นเครื่องสำอางในต่างประเทศก็ได้และในทางกลับกันสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางในต่างประเทศเวลาเอาเข้ามาในเมืองไทยก็อาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคเนี่ย าจจะต้องลองเช็คนะคะกฎหมายกฎระเบียบของประเทศคู่ค้านิดนึงก่อนที่เราจะส่งออกดิฉันจะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผ้าอนามัยก็ได้นะคะผ้าอนามัยเนี่ยแม้แต่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเนี่ยในประเทศไทยเรามองผ้าอนามัยเป็นเครื่องสำอางแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยก็จะพบว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็ในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการศึกษานิดนึงนะคะก่อนที่เราจะผลิตแล้วก็เพื่อส่งออกนะคะก็อันนี้คือเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
9: เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะอาจารย์
8: ใช่ค่ะ
9: ค่ะอาจารย์คะแล้วภาครัฐในส่วนของอย.ที่ได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วส่วนภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยมีบทบาทหรือมีวิธีการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้างคะ
8: จริงๆแล้วรู้สึกดีใจแทนผู้ประกอบการไทยด้วยซ้ำนะคะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการว่าเรามีสมาคมที่เขามีบุคลากรที่ครบทุกด้านในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการทุกขนาดในประเทศไทยอันนี้เหมือนที่คุณนกเกริ่นในเบื้องต้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแล้วก็แชร์ตลาดเครื่องสำอาง 40% ในเรเจียนแล้วก็มีการส่งออกเยอะมากนะคะติดระดับโลกยกตัวอย่างในกลุ่มที่เป็นผมนะคะพวกแชมพูเนี่ยติดท็อปไฟของโลกด้วยซ้ำแล้วก็ในสมาคมของผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยเขามีบุคลากรที่ดิฉันเรียนให้ทราบว่าถ้าหากเพื่อนผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เลยแล้วอยากจะทำธุรกิจด้านนี้หรือแม้แต่ผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะเอาโอกาสให้ตัวเองในการที่จะประกอบธุรกิจเนี่ยเราในฐานะที่เป็นสมาคมที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะแชร์ถ้าประสบการณ์แล้วก็ส่งเสริมพร้อมที่จะพัฒนานะคะให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ทุกขนาดนะคะให้สามารถที่จะผลิตสินค้าเครื่องสำอางเนี่ยให้เป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้มาตรฐานพร้อมที่จะส่งออกหรือขายในประเทศอันนี้ทางสมาคมมีความยินดีมากนะคะสามารถติดต่อได้ที่สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยแล้วก็เราเองก็เป็นสมาชิกเป็นคลัสเตอร์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมซึ่งสภาอุตสาหกรรมมองว่าธุรกิจเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่เพิ่มเขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยได้ด้วยในเชิงของภาคธุรกิจเราจึงมีความยินดีนะคะคุณนกถ้าหากว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะส่งเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้เขาเติบโตแล้วก็พัฒนาในถึงจุดสูงสุดได้นะคะคุณนก
9: ค่ะก็ช่วยกันนะคะส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางกันนะคะระหว่างสมาคมกับอย.ด้วยค่ะ
8: ค่ะยินดีมากค่ะ
9: ค่ะผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีตัดสินจากอะไรคะ
8: ผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยดีอยากจะให้มองอย่างนี้ว่าอันดับแรกเนาะเรามองเหมือนที่เคยกล่าวในช่วงต้นว่าเครื่องสำอางเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ว่าเขาเรียกว่าเลเวลหรือการกำกับหรือระดับของการที่จะแสดงความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะต่างจากยานิดนึงเพราะว่าไอ้กลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้เฉพาะในเรื่องของความสะอาดความสวยงามแล้วก็ใช้ภายนอกร่างกายจะเห็นว่าการกำกับดูแลหรือความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องพวกนี้เรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็คือจดแจ้งต่อภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่ากระบวนการจดแจ้งเนี่ยมันคือการบอกว่าเรามีสินค้ากลุ่มนี้และพร้อมที่จะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าผู้ประกอบการที่ดีอ่ะในสิ่งที่จะทำธุรกิจในด้านเนี้ยอันดับแรกก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองและเรื่องของความปลอดภัยนะคะและเรื่องของคุณภาพสินค้าอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าการจดแจ้งต่อภาครัฐเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้มันรวดเร็วเดี๋ยวนี้ฉันอาจจะบอกรายละเอียดให้เพิ่มขึ้นว่าเราทำอะไรยังไงอาจจะมีกระบวนการรวดเร็วที่ภาครัฐเขามีการเอื้ออำนวยแล้วก็ส่งเสริมนะคะภาคธุรกิจในการที่จะดำเนินตรงเนี้ยได้ด้วยความฉับไวมากอันนี้ต้องขอบคุณอย.มากในฐานะที่ผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะทำธุรกิจเหล่านี้เราจะต้อง
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
1: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหา สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
4: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
10: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
11: สวัสดีค่ะ
12: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวคดีที่นายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวที่วินิจฉัยว่านายสรณะมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกสทช.ค่ะซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวระบุว่านายสรณะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วค่ะและหากคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะ
13: มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-141-1033-34และ02-141-0709ค่ะ
14: และปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองสำหรับผู้ใช้งาน TikTok ทุกท่านค่ะซึ่งสำนักงานศาลปกครองโดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่อง TikTok ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองที่อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ทั้งความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการให้บริการประชาชนและกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความรู้ดีๆขอเชิญชวนทุกท่านกดติดตาม TikTok สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองไว้นะคะและก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud คือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับ All Cloud ภายใน All Cloud คุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า All Cloud หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะบ่อยครั้งค่ะท่านผู้ฟังอาจเคยเห็นป้ายที่ติดไว้ตามถนนหรือตามตรอกซอกซอยบางเส้นค่ะว่าถนนส่วนบุคคลแต่เราก็ยังคงเห็นประชาชนค่ะสามารถที่จะใช้ถนนเหล่านั้นเป็นเส้นทางผ่านไปมาได้ในเมื่อติดป้ายระบุว่าเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะแล้วทำไมประชาชนก็ยังที่จะสามารถเดินทางไปมาถนนเส้นนี้ได้อย่างอิสระนะคะการติดป้ายคำว่าถนนส่วนบุคคลมีความหมายอย่างไรค่ะและหากใครสักคนจะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตั้งรถเข็นขายอาหารนะคะตั้งถังขยะมูลฝอยหรือจอดรถยนต์ทิ้งไว้เป็นประจำบนถนนดังกล่าวค่ะจะสามารถทำได้หรือเปล่าและหากทำได้ต้องไปขออนุญาตจากใครหรือหน่วยงานใดนะคะก่อนดำเนินการหรือไม่วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่จะมาร่วมสนทนาและให้ความรู้กับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านค่ะถ้าพูดถึงถนนหนทางต่างๆที่เราสัญจรไปมาในชีวิตประจำวันค่ะการดูแลถนนหนทางให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานใดที่ต้องดูแลในส่วนนี้ค่ะท่าน
1: จะเรียนท่านผู้ฟังและอธิบายคุณเบิร์ตฟังสักนิดหนึ่งนะครับว
0: ัน
1: นี้เราก็มาคุยกันเรื่องถนนอีกแล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังพอจำได้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเราเคยคุยเรื่องถนนไปครั้งหนึ่งท่านนี้สาระสำคัญนะฮะของถนนก็คือว่ามันต้องดูหน่วยงานครับว่าหน่วยงานใดเนี่ยเป็นเจ้าของที่ต้องดูแลรับผิดชอบถนนประเภทใดหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คือทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสายหลักนี่แหละครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกรมทางหลวงนะครับอันที่2ก็ทางหลวงชนบทอันนี้ก็เชื่อมจากทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนย่อยลงไปอีกนะฮะอันนี้ก็กรมทางหลวงชนบทดูแลแล้วก็สุดท้ายก็คือทางหลวงท้องถิ่นอ
0: ัน
1: นี้ก็ถนนเล็กถนนย่อยครับในเขตตำบลหมู่บ้านก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลคราวนี้ไหนๆคุยกันเรื่องถนนวันนี้แล้วนะครับก
0: ็
1: อยากจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันเรื่องที่มาของถนนกันนิดหนึ่งว่ามันไปมายังไงถึงมากลายเป็นถนนของหลวงได
0: ้ค่ะ
1: การที่จะเป็นถนนได้ครับท่านผู้ฟังมันจะแบ่งที่มาของที่ดินหรือที่ทางที่เป็นถนนเนี่ย2ลักษณะด้วยกันอันแรกก็คือถนนหรือทางนั้นเนี่ยเป็นของทางราชการอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วโดยยังไงครับโดย1มันเป็นที่ของหลวงมาแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะฮะประชาชนใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีสภาพเป็นถนนที่ราชการดูแลมาเก่าก่อนอันนี้ก็ชัดเจนอันที่2ก็คือทางราชการไปซื้อที่ดินจากประชาชนมานะฮะอาจจะต้องการบุกเบิกพัฒนาก็จะซื้อที่ดินจากประชาชนมาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นที่ของราชการเพื่อมาทำถนนอ
0: ัน
1: นี้ก็ประการที่2ประการที่3ก็คือเวรคืนเลยนะครับเวรคืนก็คือใช้อำนาจตามกฎหมายนี่แหละครับอย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าทางราชการอยากขยายถนนตรงนู้นตรงนี้นะครับก็ใช้อำนาจเวรคืนโดยจ่ายค่าทดแทนให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นนะฮะคราวนี้ก็ต่างกันนิดหนึ่งระหว่างซื้อกับเวรคืนซื้อจากประชาชนก็คือต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนถึงจะมาทำสัญญาซื้อขายกันนะฮะบังคับไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของประชาชนแต่กรณีเวรคืนคือบังคับนะครับโดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยประชาชนก็เรียกพูดง่ายๆคือไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้เอาที่ดินของตนไปทำถนนนะฮะก็คือต้องยอมสถานเดียวแล้วก็ไปว่ากันในเรื่องค่าทดแทนที่ดินเอาว่าได้รับมาน้อยหรือมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของถนนที่มีที่ดินเป็นของราชการอยู่เดิมคราวนี้ประการที่2ครับเป็นกรณีที่ประชาชนนะฮะประสงค์จะอุทิศยกที่ดินของตนเนี่ยให้ เป็นถนนของราชการอันนี้ก็คือว่าเป็นความเต็มใจของประชาชนเองนะครับคราวนี้กรณียกให้หรืออุทิศเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยเหมือนกันครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: อันแรกก็คืออุทิศให้เป็นหนังสือนะฮะก็คือทำหนังสือให้เลยว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แปลงนี้นะฮะประสงค์จะยกที่ดินเป็นเนื้อที่เท่าไหร่หรือทั้งแปลงให้แก่หน่วยงานนี้เพื่อทำเป็นถนนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการอุทิศเป็นหนังสืออันนี้ชัดเจนนะฮะเวลามีข้อโต้เถียงโต้แย้งกันก็ไม่มีปัญหาเพราะทางราชการมีหลักฐานเป็นหนังสืออยู
0: ่
1: นะครับวิธีอุทิศวิธีที่2ครับก็คือด้วยวาจาด้วยวาจานี่มีลักษณะเป็นยังไงครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังก็แค่ว่าเจ้าของที่ดินเปล่งวาจาต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่าตนเองประสงค์จะอุทิศที่ดินนี้ให้เป็นของทางราชการที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของทางราชการเพื่อเอาไปทำถนนทันทีนะครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าของที่ดินยืนอยู่ตรงที่ดินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยืนรออยู่และมีการเปล่งวาจาที่ดินตกเป็นของราชการทันทีนะฮะโดยไม่จำต้องไปจดทะเบียนอะไรเลยนะครับตกไปเลยนะครับคราวนี้ปัญหาครับท่านผู้ฟังกรณีนี้ก็ง่ายดีครับแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีมีการเปลี่ยนใจขึ้นมาทีหลังนะฮะเช่นผู้อุทิศเนี่ยเปล่งวาจาไปแล้วนะครับแล้วปรากฏตอนหลังเฮ้ยไม่เคยพูดหรือว่าเจ้าของที่ดินนะฮะเสียชีวิตไปต่อมาลูกหลานก็จะมาเรียกร้องเอาที่ดินนี้คืนเพราะบอกว่าพ่อไม่เคยอุทิศด้วยวาจาอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทางราชการนี่ก็ส่วนใหญ่จะพยายามที่จะให้มีการทำเป็นหนังสือไว้นะครับเพื่อที่ว่าป้องกันการกลับไปกลับมาในลักษณะนี้แหละนะครับหรือไม่ก็จะต้องมีการอุทิศด้วยวาจากันจริงๆนะฮะเพื่อความสะดวกก็ต้องมีพยานบุคคลระดับหนึ่งเช่นกันเช่นประชาชนที่บ้านใกล้เรือนเคียงแถวนั้นนะฮะมาเป็นพยานว่าได้มีการอุทิศด้วยวาจาจริงๆหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการยกที่ดินให้แก่ทางราชการวิธีที่2ก็คือด้วยวาจาวิธีที่3ครับก็คือเป็นการอุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการโดยปริยายอันนี้หนักหน่อยเพราะว่าโดยปริยายคือยังไงครับคุณเบิร์ตโดยปริยายก็หมายความว่าดูจากพฤติการนี่แหละครับพูดง่ายๆว่านายกเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้นะฮะแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะครับ10กว่าปีนายกก็ไม่เคยมาโต้แย้งหวงกันอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เขาเดินโดยสะดวกนะครับอย่างนี้โดยหลักกฎหมายเนี่ยก็เข้าลักษณะเป็นการอุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อเป็นถนนโดยปริยายนะฮะดูจากพฤติการของเจ้าของที่ดินเป็นหลักที่ไม่หวงกันห้ามปรามหรือยินยอมนะครับพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังมันก็ดูง่ายนะครับเพราะว่าบอกว่าดูโดยพฤติการแต่บางทีต้องไปดูในพยานหลักฐานเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางกรณีครับท่านผู้ฟังเราอยู่ในเขตชนบทอย่างนี้นะครับหัวไร่ปลายนาบางทีก็เพื่อนบ้านก็อาศัยนะครับที่ดินเราในการขอเดินลัดหน่อยไปออกถนนใกล้กว่าอย่างนี้นะครับก็บางทีมันก็ไม่เข้าลักษณะเป็นการอุทิศโดยปริยายนะครับเพราะว่าเรามีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านนะครับให้เขาเดินเป็นทางลัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าโดยปริยายไม่ได้นะครับกล่าวโดยง่ายก็คือวิธีนี้ก็คือต้องดูพฤติการสะสมหลายๆปีเป็นสำคัญนะครับส่วนใหญ่ก็จะ10ปีขึ้นไปถ้าไม่มีการหวงกันห้ามปรามนะครับก็จะถือว่าเป็นการอุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อเป็นถนนโดยปริยายครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านคะอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านบอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะในทางปฏิบัติค่ะหน่วยงานต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับถนนเมื่อเราได้เข้าใจแล้วว่ามันมี3ประเภทแบบเมื่อครู่นะครับก
0: ็
1: คือทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นนะฮะคราวนี้อำนาจหน้าที่ครับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลถนนดังกล่าวก็เป็นของหน่วยงานเหล่านั้นแหละครับนะครับในการที่ว่าไม่ให้บุคคลใดมาตั้งของสิ่งของกีดขวางบนถนนนะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปกรมทางหลวงก็มีอำนาจของตามพระราชตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงนะครับทางหลวงกรมทางหลวงชนบทก็มีกฎหมายของเขาที่อำนาจอยู่นะครับแต่วันนี้ครับท่านผู้ฟังเราจะมาพูดกันโดย

0: ครับในการที่จะมีอำนาจสั่งหรือห้ามปรามนะครับหรือรื้อถอนสิ่งกีดขวางอันหนึ่งอันใดที่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเอามาวางไว้บนถนนสาธารณะนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้ครับคุณเบิร์ต
1: ค่ะท่านคะถ้ามีบุคคลฝ่าฝืนค่ะโดยนำสิ่งของมาวางไว้บนถนนค่ะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะและเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งว่าให้มาเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นั้นค่ะแต่บุคคลนั้นยังฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษยังไงคะ
0: แน่นอนครับท่านผู้ฟังตรงนี้ต้องคุยกันก่อนในตอนแรกว่าเมื่อเป็นถนนสาธารณะแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นผมยกตัวอย่างก็คือนายกเทศมนตรีแล้วกันนะครับโดยเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ดูแลมิให้บุคคลใดมาวางสิ่งของกีดขวางคราวนี้ถ้าประชาชนท่านไหนครับมีความจำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวที่จะต้องวางสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดไว
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นเราประกอบกิจการค้าอย่างนี้นะครับคุณเบิร์ตบางทีต้องเอาของมาลงใช่ไหมฮะรถมาจอดเทียบหน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องเอาของลงอย่างนี้ก็ถือว่าบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพักของจากรถก่อนที่จะขนเข้าบ้านนะฮะโดยกฎหมายก็คือคุณทำได
1: ้
0: แต่คุณต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนว่าคุณจะใช้พื้นที่ตรงถนนตรงเนี้ยชั่วครู่ชั่วคราวในการที่จะพักสิ่งของเพื่อย้ายเข้าบ้านเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ทำได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือทำโดยพลการอันนี้ผิดแน่นอนครับเพราะว่ายังไงครับเพราะมันจะไปทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่เขาใช้เส้นทางนั้นสัญจรไปมาครับคุณเบิร์ตใช่ไหมครับคนก็เดินไม่สะดวกรถก็วิ่งไม่ได้นะครับคราวนี้ตอบคำถามคุณเบิร์ตว่าโทษมันมีอย่างไรบ้างมีแน่นอนครับมีแน่นอนก็คืออย่างแรกต้องไปรื้อย้ายนั้นก่อนของที่วางกีดขวางนะครับเจ้าหมายของดินเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวนี่รื้อย้ายสิ่งของที่วางกีดขวางถนนดังกล่าวออกไป
1: ค่ะ
0: ถ้าทำนะครับทำตามคำสั่งก็ถือว่าจบนะครับไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าดื้อแพ่งไม่ยอมทำนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะฮะก็มีอำนาจที่จะออกคำสั่งมีอำนาจที่จะเข้ารื้อถอนได้เองโดยให้บุคคลที่วางสิ่งของกีดขวางถนนเนี่ยออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนจะออกคำสั่งดังกล่าวนี่คุณมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก่อนเลยนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้โดนไปแล้วนะครับ1ดอกนะครับกรณีที่ขัดขืนนะครับคราวนี้อ่ะพอเจ้าพนักงานท้องถิ่นรื้อย้ายเสร็จนะครับรื้อย้ายเสร็จก็ไปเสียค่าใช้จ่ายใช่มั้ยครับเพราะว่าทางราชการต้องมารื้อย้ายแทนคุณนะครับอาจจะโดนค่าปรับอีกครับคุณเบิร์ตนะครับคือนอกจากว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายคืนให้แก่ทางราชการเป็นค่ารื้อย้ายแล้วก็ต้องเสียค่าปรับเป็นบทลงโทษอีกด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรียกได้ว่ามีความผิดทั้งอาญานะครับเรื่องจำคุกและยังมีความผิดเรื่องถูกโทษปรับอีกด้วยถ้าเกิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานกรณีนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะเข้าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้ค่ะปัญหาของคดีที่นำมาเป็นอุทาหรณ์ค่ะเกิดขึ้นอย่างไรและสร้างความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรบ้างคะท่าน
0: ครับท่านผู้ฟังเรื่องที่เอามาคุยกันวันนี้ครับประเด็นมันคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังกับคุณเบิร์ตลองนึกภาพตามผมนะฮะผู้ฟ้องคดีนี่แกเป็นเจ้าของอาคารนะครับซึ่งทำกิจการค้านะฮะคราวนี้ตัวอาคารของแกเนี่ยนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ
1: ่
0: ก็คือทางหลวงแผ่นดินนะครับติดกันเลยคราวนี้ด้านข้างของอาคารแกเป็นถนนซอยถนนเล็กเข้าไปนะฮ
1: ะ
0: จนสุดซอยข้างในซึ่งถนนเส้นนี้นะครับก็มีประชาชนเดินสัญจรผ่านไปผ่านมาเกิน10ปีแล้วครับว่ากันอย่างนั้นเกิน10ปีมีรถสองแถววิ่งรับส่งผู้คนด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นทางใช้สัญจรถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงตรงนี้คราวนี้วันดีคืนดีครับคุณเบิร์ตทางผู้ฟ้องคดีแกก็ประสงค์ที่จะขยายกิจการงานของแกนะครับก็มีการต่อเติมอาคารร้านค้านะครับให้ใหญ่กว้างขึ้นอันนี้ต่อเติมก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะมันบ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับแต่ประเด็นปัญหาคือว่าผู้ฟ้องคดีดันไปล้อมรั้วเพื่อจะวางสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่างๆไอ้เจ้ารั้วนี่ดันไปกินบนถนนที่คนเขาเดินนะครับถนนซอยนี่แหละครับก็กินไปเรียกว่าเกือบครึ่งเหมือนกันนะครับเกือบครึ่งก็เดือดร้อนสิครับเพราะว่าประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเดินหลบเลี่ยงนะฮะก็แคบลงกว่าเดิมสองรถสองแถวที่สัญจรอยู่เป็นประจำก็ต้องชะลอเพราะมันกลายเป็นวิ่งได้เลนเดียวตรงคอขวดปากซอยอะครับนะครับตรงบริเวณอาคารบ้านผู้ฟ้องเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเกิด

0: ความไม่สะดวกกันหมดทั้งประชาชนทั้งรถสองแถวนะครับก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะฮะมีอำนาจตามกฎหมายในการดูแลเรื่องนี้นายกเทศมนตรีก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับก็เห็นว่าถนนซอยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะเอาสิ่งของวัสดุก่อสร้างมาวางหรือมาล้อมรั้วกินบนถนนนี้และทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเสียก่อนเนี่ยไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะครับและกรณีนี้ก็คงอนุญาตไม่ได้แล้วเช่นกันเพราะว่าโอ้โหมันกินพื้นที่สัญจรประชาชนไปเยอะนะครับนายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งครับคุณเบิร์ตให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วกั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งวัสดุก่อสร้างต่างหลายที่วางกินทางเขาเนี่ยบนถนนเนี่ยเอาออกไปหมดนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ฟ้องเองก็ไม่สนใจนะครับเพราะผู้ฟ้องบอกว่าถนนเนี้ยไม่ใช่ถนนหลวงนะครับไม่ใช่ถนนหลวงนายกเทศมนตรีเนี่ยเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผิดแล้วเพราะว่าถนนเนี้ยเป็นทางส่วนบุคคลนะครับของนางเ
1: อ
0: นางเออยู่ท้ายซอยนะครับคุณเบิร์ตท้ายซอยเป็นเจ้าของถนนเส้นนี้แหละ
1: ค่ะ
0: เป็นทางส่วนบุคคลนะครับผู้ฟ้องก็ดีว่านายกเทศมนตรีไม่เห็นเหร
1: อ
0: ตรงต้นซอยเนี่ยมีป้ายเขียนปักไว้นะว่าถนนส่วนบุคคล
1: ค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังจำตรงนี้ไว้นะครับ
1: ม
0: ีป้ายปักไว้ตรงต้นซอยนะครับว่าถนนส่วนบุคคลเพราะนั้นผู้ฟ้องบอกว่าเมื่อเป็นถนนส่วนบุคคลเนี่ยแล้วผมจะไปลุกล้ำถนนสาธารณะได้ยังไงนะครับแล้วก็ถนนเนี้ยไม่อยู่ในความดูแลของนายกเทศมนตรีเลยเพราะนั้นคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนนะครับผู้ฟ้องคดีก็ไม่ปฏิบัติตามพอไม่ปฏิบัติตามก็เข้าข้อกฎหมายที่เราคุยกันเบื้องต้นครับว่าเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีก็มีอำนาจครับที่จะทำการเข้ารื้อถอนเองนะครับโดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็เรียบร้อยครับเทศบาลก็เข้ารื้อถอนนะครับเพราะว่ารอไม่ได้แล้วราษฎรคนอื่นเดือดร้อนนะครับก็รื้อถอนไปแล้วก็ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดน
1: ะ
0: ครับที่ออกไปในการรื้อถอนนะครับผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรร
1: ม
0: นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้วางของบนถนนหลวงนะครับจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังฟ้องนายกเทศมนตรีนะครับรวมทั้งเทศบาลเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีขอให้ศาลพิพากษาให้เทศบาลนะครับชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับจากการที่มารื้อถอนทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะฮะคดีนี้ก็เลยมีการเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วศาลปกครองสูงสุดค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่นำมาฟ้องตรงนี้ค่ะ
0: ครับคดีนี้ก็ศาลปกครองสูงสุดท่านได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานนะครับพร้อมทั้งข้อกฎหมายประเด็นแรกที่ศาลท่านต้องวินิจฉัยก่อนเลยก็คือว่าถนนซอยนี้นะครับที
1: ่
0: ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นถนนส่วนบุคคลของนางเอเนี่ยนะครับตกลงมันเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจครับคุณเบิร์ตศาลท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับท่านบอกว่าจริงอยู่นะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีป้ายปักไว้ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเมื่อนางเอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของถนนซอยแห่งนี้นะครับได้ยินยอมให้ประชาชนเนี่ยเดินสัญจรไปมาผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยมากว่า10ปีแล้วนะครับรวมทั้งมีรถ2แถวอะไรด้วยที่วิ่งสัญจรไปมาดังนั้นเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับก็มีการใช้ประโยชน์เสมือนกับเป็นถนนสาธารณะ
1: อ
0: ันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับเสมือนเป็นถนนสาธารณะเสมือนเป็นนะครับแต่ไม่ได้เป็นนะครับทำไมถึงไม่ได้เป็นครับศาลสูงท่านวินิจฉัยว่าที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าทางนางเอเนี่ยนะครับได้มีการปักป้ายไว้หน้าปักซอยว่าเป็นถนนส่วนบุคคลอันนี้ความหมายของมันก็คือว่านางเอเนี่ยยังหวงกันถนนซอยเส้นนี้อยู
1: ่
0: นะครับเพื่อที่ว่ามิให้ตกไปเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย อย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปักป้ายไว้นะครับแล้วเดินกันเกิน10ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วนางเอก็เฉยอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนถ้าอย่างนี้ก็ มีโอกาสที่จะต้องเป็นถนนสาธารณประโยชน์โดยปริยายนะฮะโดยการอุทิศให้โดยปริยายอย่างแน่นอนนะครับแต่กรณีนี้แหมโชคดีที่ไปมีปักป้ายไว้อันหนึ่งนะครับเพราะนั้นศาลสูงท่านเลยวินิจฉัยว่าเมื่อปักป้ายบอกไว้ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลเช่นนั้นก็ย่อมเป็นการห่วงกันถนนเส้นนี้เลยไม่เป็นทางสาธารณประโยชน์ของราชการโดยการอุทิศให้โดยปริยายนะครับแต่เป็นถนนส่วนบุคคลที่นางเอยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์สัญจรเช่นเดียวกับทางสาธารณะ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนั้นสรุปท่านผู้ฟังครับว่าศาลปกครองสุดวินิจฉัยข้อกฎหมายในประเด็นเบื้องต้นก่อนครับว่าถนนส่วนบุคคลแห่งนี้นะครับมิใช่ทางสาธารณประโยชน์ของราชการ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ประเด็นแรกละคราวนี้พอมิใช่ทางสาธารณประโยชน์ของราชการนะครับก็มาสู่ประเด็นที่2ว่าอ้าวแล้วนายกเทศมนตรีมีอำนาจหรือเปล่าที่จะมาออกคำสั่งดูแลเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางถนนแห่งนี
1: ้ค่ะ
0: ตรงนี้ศาลปกครองสุดท่านได้วิจัยต่อไปครับคุณเบิร์ตว่าแม้นะฮะแม้ถนนซอยแห่งนี้นะครับจะไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ของราชการก็ตามนะครับแต่เมื่อประชาชนใช้สอยกันเป็นเวลานานนะครับใช้สัญจรเดินเข้าออกวิ่งรถเข้าออกเป็นเวลานานเนี่ยครับก็อยู่ในความหมายของการเป็นถนนสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเข้าใจไหมครับตรงนี้หมายความว่าอยู่ในความหมายของคำว่าเป็นถนนสาธารณะนะครับผมอธิบายท่านผู้ฟังอีกนิดหนึ่งครับกันงงก็คือว่าทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นถนนนะครับที่ประชาชนอุทิศให้โดยปริยายเนี่ยอันนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: นะครับก็คือไปเลยเป็นของราชการเลยเพราะไม่มีการหวงกันนะครับแต่กรณีของนางเอมีการปักป้ายหวงกันไว้จึงไม่เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือถนนสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์คร
0: ับแต่ก็ยังเป็นถนนสาธารณะอยู่ดีตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยความรักษาความสะอาดอย่างที่ผมบอกเมื่อครู
1: ่
0: นะครับดังนั้นแม้กรรมสิทธิ์ในถนนซอยนี้จะยังเป็นของนางเอนะครับจะยังเป็นของนางเอแต่ทางเทศบาลก็ยังมีอำนาจตามกฎหมายเฉพาะของตัวเองในการเข้ามาดูแลได
1: ้
0: นะครับเมื่อเข้ามาดูแลได้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ที่ใช้ซอยถนนซอยแห่งนั้นนะครับไม่ให้ประสบกับสิ่งกีดขวางดังนั้นศาลปกครองสุดจึงวินิจฉัยครับว่านายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนรั้วกั้นหรือสิ่งของที่กีดขวางออกไปจากถนนซอยอันนั้นได้แล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทำตามคำสั่งนายกเทศมนตรีนะครับก็มีอำนาจที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนได้เองโดยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการรื้อถอนให้แก่คืนให้แก่เทศบาลดังนั้นกรณีที่เทศบาลเข้ารื้อถอนดังกล่าวนะครับจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในการดูแลถนนสาธารณ
1: ะ
0: ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับจึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดคดีนี้ศาลปกครองสุดจึงมีคำพิพากษายกฟ้องครับคุณเบิร์ตครับ
1: เอาละค่ะสุดท้ายค่ะขอให้ท่านเทิดพงศ์ค่ะฝากข้อคิดเกี่ยวกับคดีที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังวันนี้นะครับก็มีข้อคิดข้อเตือนใจนะครับที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังเป็นความรู้ทางกฎหมาย2ประการนะครับประการแรกนะครับเมื่อเราอยู่ในเคหสถานบ้านเรือนนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจมีความจำเป็นครับที่จะต้องวางข้าวของสิ่งของนะครับบนทางถนนบ้างนะครับแต่ก็ต้องคำนึงครับว่าถ้าต้องวางเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแม้ว่าจะไม่ได้วางถาวรตลอดไปอันนั้นคงไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นทางสาธารณะแต่อาจจะเป็นวางชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางบนถนนสาธารณะจริงๆนะครับที่เป็นของทางราชการหรือวางเป็นการชั่วคราวบนถนนส่วนบุคคลนะครับที่ทางราชการโดยท้องถิ่นเนี่ยสามารถดูแลได้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซะก่อนนะครับจะไปวางทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือน3เดือนโดยพลการอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปอย่างที่อธิบายมาแล้วอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อคิดประการแรกป ประการที่สองครับท่านผู้ฟังกรณีที่บางทีคนเราครับคนไทยเราครับคุณเบิร์ตนะครับมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันก็อย่างนางเอในคดีนี้แหละนะครับว่ายินยอมให้ชาวบ้านนะครับประชาชนทั่วไปสัญจรบนที่ดินของตนเองได้นะครับว่างั้นเถอะเพื่อเป็นถนนออกไปมานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับตามประสาของคนไทยเราที่มีกระจิตกระใจต่อกันแต่ถ้าท่านไม่ประสงค์จะยกที่ดินดังกล่าวให้เป็นของทางราชการเลยนะครับอันนี้ก็บางทีเหมือนที่บอกครับว่าก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะถ้าท่านเฉยๆให้คนเขาเดินกัน10กว่าปีขึ้นเนี่ยนะครับโดยไม่เคยห้ามปรามเนี่ยก็อาจจะต้องโดนกลายเป็นการยกที่ดินให้กับทางราชการโดยปริยายได้นะครับอันนี้จะมาสู้ทีหลังนี่มันก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสก็ปักป้ายไว้สักนิดนึงครับแบบนางเอนะครับหาตำแหน่งที่มันเห็นชัดๆนะฮะแล้วก็ปักให้เห็นว่าเป็นทางส่วนบุคคลหรือถนนส่วนบุคคลนะครับอย่างหลายๆแห่งเนี่ยครับคุณเบิร์ตที่เราเห็นกันนะครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่พอเอาไว้ต่อสู้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดประสงค์จะมาเอาที่ดินของท่านเนี่ยนะครับไปเป็นของส่วนรวมโดยที่ไม่มีสิทธิ์นะครับนะครับดังนั้นท่านเป็นคนมีน้ำใจนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็จะพอจะเป็นข้อกฎหมายไว้คุ้มครองสิทธิในที่ดินของท่านได้ต่อไปนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ครับคุณเบิร์ตครับ
1: ค่ะฟังจากที่ท่านเทิดพงษ์คงจันทร์นะคะเราค่อนข้างทราบชัดเจนอยู่แล้วว่าการใช้พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของถนนส่วนบุคคลค่ะที่มีการอุทิศให้เป็นทางสาธารณะและใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีค่ะไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะกระทำไม่ได้ค่ะจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลถนนเส้นทางดังกล่าวนะคะและหากมีการดำเนินการดังกล่าวก่อนได้รับการอนุญาตเจ้าพนักงานก็สามารถใช้อำนาจออกคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขโดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากบริเวณนั้นไปได้ค่ะนอกจากหากมีการเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานค่ะผู้กระทำความผิดนอกจากจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะว่าด้วยเรื่องของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอีกด้วยค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ค่ะทาง Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะทางแฟนเพจก็ได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ PR Admin Court Fan Club ค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายค่ะทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงษ์คงจันทร์ค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่าน
0: ขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

างสาวพรณภาบุญญฤทธิ์สำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
2: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะโดยภายในออคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
3: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ InnoNation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่และสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวะอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @ SSO ไทย สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักบางพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา42นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา30นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร
15: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
16: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
17: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
16: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
18: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
19: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
18: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
19: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
18: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
19: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
18: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
15: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
20: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ติดตามรับฟังกันได้เลย

0: ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งเรื่องกฎระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การโฆษณาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-submission ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นขออนุญาตที่สะดวกสบายมากขึ้นหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยใดๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือผ่านทางเว็บไซต์อย.
1: สัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นอกจากอย.แล้วที่ได้ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้วภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยก็มีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางด้วยและการเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาสู่ตอนที่2แล้วค่ะกับวิทยากรท่านเดิมซึ่งท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจิณชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะคุณนกค
1: ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในตอนที่2นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็เช่นเดิมนะคะอาจจะขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะก็คือจะมาแชร์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถือโอกาสเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคุณนกจากคำถามที่ถามว่าเราจะเตรียมตัว
1: เตรียมตัวอย่างไร
2: ด้านเครื่องสำอางได้อย่างไรเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนเนี่ยในกลุ่มที่เขายังไม่เคยที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่ามี2คำถามคำถามแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลอันนี้สำคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยอย.เองเนี่ยเวลาเราจดแจ้งผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะจดแจ้งในนามบุคคลธรรมดาก็ได้หรือในนามนิติบุคคลก็ได้อันนี้ท่านเองจะต้องมีโจทย์อยู่ในใจแล้วก็เมื่อท่านเลือกแล้วที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยท่านต้องทำตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทท่านก็จะต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้ถูกต้องตรงนั้นด้วยคำถามที่2กลับมายังผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากทราบในประเด็นที่1แล้วเนี่ยต้องทราบว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนยกตัวอย่างเกิดว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีโรงงานเนี่ยท่านจะทำอย่างไรถูกไหมคะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนตอนที่แล้วที่เรามามองว่าคำว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือ1ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศส่งออกหรือแบ่งบรรจุอันนี้ท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านต้องการแค่เป็นผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่3ท่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านรับจ้างการผลิตเครื่องสำอางให้กับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราชัดขึ้นว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้เรารู้นะว่าเรายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องการที่จะทำธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องมามองหาว่ากลุ่มที่3ที่เป็นผู้รับจ้างการผลิตเครื่องสำอางที่เขาทำตัวถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีใครให้เราเลือกมาช่วยเราทำธุรกิจตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการคิดเบื้องต้นในการที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการปฏิบัติตนนะคะคุณนกค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสำอางกันบ้างยุ่งยากไหมคะอาจารย์การจดแจ้งเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
2: อันนี้ต้องเรียนชมอย.นิดนึงนะทางกองควบคุมเครื่องสำอางนะคะอันนี้เป ็นไฮไลท์ที่

0: ฉันเองเนี่ยไม่ได้แต่ตัวดิฉันเองนะคะดิฉันได้สอบถามเพื่อนผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจตอนนี้ทุกคนชมนะเป็นคำชมเดียวกันเลยว่าต้องขอบคุณอย.ที่สร้างระบบการแจ้งเนี่ยที่สอดรับแล้วก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ประหยัดเวลาทำงานได้รวดเร็วมากหลายคนบอกถึงกับบอกว่าโอ้มันสะดวกพอๆกับเขาเรียกว่าระบบที่เราเสียภาษีเลยคือแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีนิดนึงว่าระบบที่ออยใช้เนี่ยออยใช้ระบบ PUS นะคะแต่ว่าเวลาท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จะจดแจ้งเนี่ยท่านขอให้มีความรู้เบื้องต้นนึงแล้วท่านก็จะทำได้ละความรู้เบื้องต้นที่จะเข้าไปใช้งานในระบบ PUS เนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสินค้าท่านเนี่ยผลิตที่โรงงานไหนนะคะอันนี้เราต้องชัดมาถ้าเกิดเป็นนำเข้าก็นำเข้ามาจากที่ไหนนะคะถ้าผลิตในเมืองไทยก็คือผลิตจากโรงงานไหนและท่านต้องมั่นใจก่อนว่าแหล่งของเครื่องสำอางที่ท่านผลิตในเมืองไทยหรือที่ท่านนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วท่านถึงจะเข้าไปจดแจ้งชื่อโรงงานในอย.นะคะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านต้องทราบว่าเครื่องสำอางที่ท่านจะขายในเมืองไทยเนี่ยหรือท่านจะผลิตเนี่ยท่านมีสูตรส่วนประกอบอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาระบบจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ออนไลน์ซับมิชชั่นเนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องกรอกรายละเอียดเอกสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางให้ครบนะคะแล้วก็ท่านต้องทราบด้วยว่าตัวไหนที่เป็นสารที่อย.ควบคุมให้ใช้อาจเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้สารไหนเป็นสารกันเสียสารไหนเป็นสีที่ใช้ในเครื่องสำอางอย.อนุญาตให้ใช้สารไหนเป็นสารกันแดดนะหรือสารไหนเป็นสารห้ามใช้ท่านอาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นตรงนี้นึงหลายคนจะเริ่มงงว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้จะทำยังไงอย.ก็จะมีเว็บไซต์ที่มีออกประกาศมาชัดเจนเลยว่าสารที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมีกี่รายการอนุญาตให้ใช้ตัวไหนบ้างในเครื่องสำอางและให้ใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปจดแจ้งในระบบของอย.เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็คือนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันจะมีสองกระบวนการในกลุ่มที่อย.เขาทำที่เป็นเขาเรียกว่าออโต้แอปพรูฟก็คือการให้แอปพรูฟได้ทันทีเนี่ยถ้าเกิดท่านได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างออกได้เลยเนี่ยก็คือจะได้รับการแอปพรูฟแล้วท่านก็สะดวกมากนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านจดแจ้งท่านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ระบบที่ในกลุ่มเนี้ยที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างออกเนี่ยสามารถอย.เขาปรับระบบให้เอื้อท่านจดแจ้งได้24ชั่วโมงนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อย.เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยมีข้อสงสัยเราสามารถที่จะเป็นรายใหม่เราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราโทรไปถามเลยเช็คจากเพื่อนสมาชิกสมาคมว่าหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ในรายใหม่เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงใช้ระบบเนี่ยติดขัดยังไงมีคนบอกว่าโอ้ได้โทรติดต่ออย.แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือดีมากนะคะสามารถที่จะเดิมไม่เคยทำเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วตอนนี้อันเนี้ยต้องถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาการใช้ออนไลน์ซับมิชชั่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นด้วยด้านยาด้านเครื่องมือแพทย์ในอนาคตหรือด้านที่เขาจะมองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดการจดแจ้งที่ดีมากนะคะแล้วก็ในเชิงของค่าใช้จ่ายหลายคนจะกลับมาถามดิฉันเหมือนกันนะเวลาฉันพูดในนามสมาคมเนี่ยก็จะมีคนผู้ประกอบการหลายรายว่าเอ๊ะมันแพงไหมนะมันค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะเรียนทั้งผู้ฟังว่าไม่แพงเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยต่อ1ตำรับหรือ1สูตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะคะ100บาทแรกเนี่ยคือเป็นค่าคำขอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอย.เขาพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติเนี่ยท่านก็จะจ่ายอีก900บาทก็คือรวมต่อ1ตำรับ 1,000 บาทนะคะหลายคนก็คิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะสามารถที่ทำให้ท่านเนี่ยประกอบธุรกิจได้นะคะมันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ดิฉันมองว่ามันมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพวกเราผู้ประกอบการไม่ว่าระดับไหนก็สามารถที่จะแบกรับภาระตรงนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณนกค่ะ
1: ค่ะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆนะคะที่ของอย.มีนะคะก่อนจดแจ้งนะคะเพื่อจะได้จดแจ้งอย่างสะดวกและราบรื่นนะคะโดยก็จดแจ้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะผลได้ทันทีนะคะถ้าเอกสารพร้อมก็อาจจะอนุมัติได้เลยค่ะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรและการจดแจ้งเครื่องสำอางนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อม ก็จะจดแจ้งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
2: หน้าดินแดนน้ำแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะแม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับวันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมาม้ามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคนทั่วแคว้นเอเรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลาฟเอลซ่าทำอะไรอยู่อ่ะนี่มันใครเนี่ยตกใจอะไรกันล่ะโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตบหรอกอ้อราชินีเอลซ่านั่นเองตกใจหมดเลย
3: แล้วมีอะไรงั้นเหรออุ้ยลืมตัวแล้วมีธุระอะไรเหรอโอลาฟ
2: คือว่าฉันน่ะไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับขนแบบว่าว้าวว้าวว้าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะสนใจเนี่ยเลยเอามาเพื
3: ่อนี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นาโอลาฟ
2: การโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางว่าดีกว่าการทำหัตถการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะ
3: แย่จริงๆเลยนะคนพวกนี้หลงใช้นั้นหน้าพงหน้าพังกันหมดพอดี
2: ดังนั้นการใช้เครื่องสำอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสำอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติเช่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจักษุแพทย์และสุดท้ายระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็ช่วยกันหมดแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ค่ะเรายังอยู่กับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยค่ะเริ่มต้นช่วงที่2นี้อาจารย์คะอยากทราบว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบการจัดเต็มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีใครช่วยพวกเขาได้บ้างคะกับผู้ประกอบการนะคะในการตรวจสอบจัดเต็มข้อมูลนะคะ
0: นกขอบคุณมากค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเนาะคือดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะเมื่อตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการจดแจ้งในเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยในก่อนการวางตลาดเนี่ยทั้งผลิตรับจ้างผลิตแล้วก็นำเข้าเนี่ยดูจะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเราสามารถที่จะทำกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก่อนการวางตลาดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะแต่ภาระงานอันนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะที่ท่านจะทำตรงนี้ท่านจะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้พร้อมกับการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอย.ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องชี้แจงนะคะในประเทศไทยตอนนี้ฉันต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราได้การเอาทั้งในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เรามีการเราadoptหรือทางภาษาก็คือเรามีความสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนก็คือทั้ง10ประเทศเนี่ยเรามีการตกลงร่วมกันในเรื่องของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มนะคะในเรื่องของการจดแจ้งและในเรื่องของการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยพอเราไปรับกฎบัตรอาเซียนในด้านนี้มาเนี่ยเราเองก็มาดูบริบทของประเทศเรามาดูบริบทของเมืองไทยว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตรงนี้พร้อมกับการตรวจสอบเราเลยสามารถที่จะออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายเลยว่าท่านเตรียมความพร้อมไว้3ส่วนด้วยกันนะส่วนแรกก็คือภาพรวมของเครื่องสำอางเรื่องของเอกสารที่ท่านจดแจ้งนะสูตรต่างๆซึ่งท่านมีอยู่แล้วพวกนี้เราไม่ห่วงเลยว่าท่านไม่มีนะข้อมูลเหล่านี้ในเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการตัดสินใจตอนต้นเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะและส่วนที่สองก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบอันนี้ดิฉันอยากจะเรียนหลายผู้ประกอบการมาปรึกษาสมาคมหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไป ให้ความรู้หรือไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้วยกันที่มีมาปรึกษาก็คือกังวลว่าเอ๊อยากจะทำธุรกิจจังเลยแต่ว่ากลัวไม่มีความรู้ที่จะจัดเตรียมตรงนี้ฉันอยากจะเรียนบอกว่าอย่ากังวลเพราะว่าข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยเวลาท่านซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยเพราะว่าเราเองในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้เราจะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเนี่ยแต่เรายังมีการนำเข้านะคะนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตเครื่องสำอางเนี่ยเกิน 90% นั่นหมายถึงว่าเวลาท่านจัดเตรียมเอกสารหรือ PIF เนี่ยพิสเนี่ยสำหรับการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยท่านไปซื้อนะคะวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หรือบริษัทไหนเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลจากผู้ที่ขายให้ท่านนะคะซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยเอามาให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ซื้อแล้วท่านเอามาจัดเตรียมเป็นเอกสารในพาร์ทที่2ในส่วนที่2เรื่องของข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนเองเห็นไหมคะว่าอันนี้ท่านสะดวกละท่านเป็นผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยแค่ไหนท่านซื้อวัตถุดิบเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลตรงนั้นมาเก็บไว้ได้แล้วก็ในส่วนที่3ที่อย.เองอ่ะเขาต้องการให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้ที่บริษัทพร้อมกับตรวจสอบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำเร็จรูปอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะกังวลว่าเอ๊ะจะยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสารที่มันเป็นทางวิชาการตรงนั้นอันนี้อย่ากังวลถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการของผู้ประกอบการที่ดีที่ดิฉันเคยเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าเอ้ยผลิตเบื้องต้นทำยังไงอย่างเงี้ยข้อมูลในการผลิตเบื้องต้นกระบวนการผลิตเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านมีบันทึกซึ่งภาษาอังกฤษหลายท่านทราบอยู่แล้วที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของ batch record เนี่ยกระบวนการผลิตนะเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะหรือข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยท่านมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วของกระบวนการผลิตที่ท่านมีจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้อยู่ในเอกสาร PIF สำหรับการตรวจสอบเนี่ยไม่ยากเลยเราสามารถที่จะเอามาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณวันที่ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานที่เขาอยากจะดูตรงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องมีจัดเตรียมไว้ต่อเวลาเพียงแต่ว่าท่านทราบขอให้ทราบว่าท่านมีข้อมูลเนี่ยแต่ละหัวข้อที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างณวันที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถที่จะกรุ๊ปนะหรือรวมเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐตรวจสอบได้ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเวลาภาครัฐเนี่ยเขาขอดูเนี่ยเอกสารส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาพรวมเครื่องสำอางเนี่ยท่านต้องมีทันทีซึ่งอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านจดแจ้งได้ท่านได้รับการแอปพรูฟในเรื่องของการจดแจ้งมีสูตรนะคะมีโรงงานเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งท่านมีอยู่แล้วพร้อมตรวจสอบทันทีส่วนที่2ที่3เนี่ยอย.ส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลานะคะอย.ทั้งเมืองไทยและทั้งในภูมิภาคประเทศอื่นในรีเจียนเนี่ยก็คือจะให้เวลาประมาณ30วันในการที่จะจัดเตรียมท่านก็จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยพร้อมกับการตรวจสอบในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยที่ไม่มีปัญหากับคุณนุ๊ก
1: ค่ะอาจารย์คะมาถึงเรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้บ้างนะคะผู้บริโภคจะรู้เท่าทันเครื่องสำอางปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็ในฐานะที่หนึ่งในฐานะที่การนี้ก็เป็นผู้บริโภคด
1: ้
0: วย
1: ค่ะ
0: ค่ะอันเนี้ยสำคัญมากว่าเราเองเนี่ยทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นผู้บริโภคที่สามารถที่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าเหล่ากลุ่มเนี้ยก็อยากจะให้วันนี้เป็นโอกาสทั้ง2ตอนนะคะตอนแรกตอนนี้พอเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอางนะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ดูแลโดยภาครัฐและมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้กฎหมายเบื้องต้นอย่างเงี้ยถือว่าเราเดินไปตลาดเราหยิบสินค้าขึ้นมาชิ้นนึงอะเหมือนที่คุณนกเคยแชร์ว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการจดแจ้งเขามีจดแจ้งไหมนะมีเลขรับแจ้งไหมสามารถเช็คได้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบื้องต้นในการที่จะผู้บริโภคเองเนี่ยรู้จักดูการดูฉลากสินค้านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการเคลมสรรพคุณนะว่าเหมือนที่ดิฉันเคยเรียนว่าแค่ไหนที่ว่าเป็นเครื่องสำอางสะอาดสวยงามถ้าเกิดมากกว่านั้นไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเลขใบรับแจ้งเป็นเครื่องสำอางแต่ทำไมไปเคลมว่าเป็นยาเป็นรักษาโรคนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นว่าโอ้เราถูกหลอกหรือเปล่าก็คือตั้งข้อสงสัยพอเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะทำอย่างไรหนึ่งสามารถทำได้สองแบบนะคะสอบถามกลับไปยังภาครัฐนะคะดิฉันมองว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยนอกจากในหน่วยงานที่เป็นกองผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคซึ่งตรงเนี้ยผู้บริโภคเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถูกไหมคะคุณนกในเชิงว่าเอ๊ะเขามีข้อสงสัยอะไรตรงนี้ก็คือ
1: สอบถามได้ค่ะอาจารย์ค่ะมาที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสมาร์ทผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องไหมนะคะวิธีการก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันว่ามีการใช้ผิดประเภทนะคะก็คือเขาให้เอามาทำเขียนชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการใช้แบบเนี้ยแต่ว่าเราเอาไปใช้วัตถุประสงค์อย่างอื่นอันนี้ก็คืออยากจะเรียนผู้บริโภคว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านฉลากมีความสำคัญเพราะว่ามันมีการเหมือนกันที่มีเขาเรียก misuse คือเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยพอมันเกิดปัญหาหรืออันตรายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดข้อร้องเรียนอะไรอย่างมันก็จะทำได้ความยากลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเรียนนิดนึงว่าด้วยผู้ประกอบการเองเนี่ยในเมื่อเขามีความรับผิดชอบในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและหลังการวางตลาดเนี่ยถ้าพวกเราในฐานะที่ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามีข้อสงสัยเช่นมีอาการไม่พึงประสงค์นะจากการใช้ผลิตภัณฑ์สำอางนะหรือมีความต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเกิดจากการใช้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้มันจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมือนกันในการที่จะบันทึกนะคะข้อร้องเรียนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สินค้าเครื่องสำอางเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังแม้กระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่โชว์อยู่บนฉลากว่าท่านใช้แล้วมีความสงสัยหรือรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไว้ที่บริษัทเขาแล้วก็พร้อมที่จะยื่นกับภาครัฐถ้าเกิดกรณีที่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ชนิดรุนแรงนะคะอันนี้เขาจะมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะไม่อยากจะรายงานตรงนั้นไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการผู้บริโภคอยากจะรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ที่ตัวเองประสบพบเจอเนี่ยกับภาครัฐก็สามารถที่ติดต่อมาอย่างอย.หรือแม้กระทั่งสคบ.ท่านก็มีช anel ในการที่จะติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าผู้บริโภคอะเรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านะตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้เครื่องสำอางเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็วนะ fast moving product นะคะมีให้เลือกหลากหลายขอให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่ท่านได้จากการแชร์ร่วมกันเนี่ยลองเอาไปประกอบการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการปลอดภัยในการใช้นะคะนกก็มีนำประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะยังมีเวลาอีกสักหน่อยช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะขอบคุณมากคุณ
1: ค
0: นนกดิฉันเองเนี่ยอยากจะอันนี้เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในนามของสมาคมแล้วก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการของประเทศเนาะดิฉันอยากจะให้ผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจนะคะภูมิใจในการที่เราเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีในการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะต่อผู้บริโภคณวันนึงเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยสามารถที่จะครองความเป็นจริยธรรมทางธุรกิจได้เนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงและจะเติบโตและดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะคะภาครัฐเนี่ยพอเขาเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นตัว drive ธุรกิจของประเทศเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะทุกรูปแบบแล้วก็อย่ากังวลนะถ้าเกิดท่านทำดีเนี่ยท่านจะไปได้ไกลไปได้นานแล้วก็ดิฉันมองว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีเพราะว่านั่นคือเป็นความในฐานะผู้บริโภคคือจะยึดมั่นแล้วก็จะเปลี่ยนสินค้าน้อยมากถ้าเกิดไม่จำเป็นอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคเนาะถ้าเกิดมาเลือกแล้วว่าเอ้ยมันมีคุณภาพดีมันปลอดภัยในการใช้แล้วก็ใช้ได้คุณภาพตามที่เขาเคลมเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันขายของมันเองตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณาเยอะผู้บริโภคเองก็คือจะมีความ trust หรือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในสินค้าเราที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีได้มาตรฐานดิฉันมองแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะคะคุณนกขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์รายการในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันครบทุกประเด็นนะคะทั้งตอนที่1กับตอนที่2เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ส่วนคุณผู้ฟังนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะก็ควรสังเกตเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสำอางโดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตัวเองผ่าน4ช่องทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคือผ่านทาง LINE FDA ไทยเช็คชัวร์แชร์ อย. Smart Application เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ oyor.com ค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2วันนี้ค่ะได้ข้อมูลกับอาจารย์ครบถ้วนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: เช็คเลขอย.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวรนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยา ณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นกลับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติกาลวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวร วางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
7: พร้อมก่อน
6: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
5: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์กันนิธิวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลย์ช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลล่ากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรสพิทยพยัตนามโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนิน10ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ
1: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร
14: ์หลวงตาครับกล้าเพิ่งเรียนมาปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
15: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
14: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
15: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
14: ไม่ได้ครับ
15: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
14: ครับ
16: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
17: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
18: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
17: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
19: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
20: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มี

0: โรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
1: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
0: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: โกงเอาเราไม่โกง
14: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีละครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอะน่ากินจังแบ่งมากดี
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้นคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: ำนาจโอนสิทธิ์ให้กับกรรมการผู้จัดการคนต่อไปได้เพื่อไปเลือกตั้งแทนได้นะไปเลือกตั้งแทนได้และนายจ้างนั้นสามารถเลือกตั้งในฝ่ายของผู้ประกันตนเพราะอาจจะตัวเองอาจจะเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนอยู่ในมาตรา33มาตรา40มาก่อนแล้วไปตั้งบริษัทสามารถเลือกในระบบของความผู้ประกันตนในลูกจ้างด้วยก็ได้ฉะนั้นนายจ้างสามารถเลือกได้2เด้งคือเด้งของนายจ้างและบอร์ดของฝ่ายผู้ประกันตนฉะนั้น2มีครั้งนี้ครั้งเดียวได้2อย่างส่วนลูกจ้างเลือกได้อันเดียวครับสวัสดีครับ
1: นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยา